0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น. ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่ม และฝนตกหนัก

0: หนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
4: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองเพราะคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
5: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
3: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า สหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1 ใน 4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7ไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-1121-13พักรอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
13: น1นาทีกับกปท
3: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40ซมขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
19: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
20: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
19: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับก
20: ็
19: ถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
20: ้
19: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
20: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
19: ใช่ครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ ก็ตรวจเช็คกันนะครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพัน
20: ครับ
19: ที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
20: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กัน2ด้านเลย
19: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
20: ่
19: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย
20: ่
19: างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
20: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
19: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้กำกับชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสาร พอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหา อันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
20: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
19: ใช่ครับ
20: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
19: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
20: ม
19: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
20: ผม
19: เห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
20: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
19: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
20: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
19: ด้วยความยินดีครับ
20: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
19: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
24: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
23: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
24: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
23: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
21: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
20: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
1: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดัมทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดัมได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดัมแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดัมเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั่นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
20: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
2: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนมาไว้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถกทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไง ขีดปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะประหยัดก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถกรมมก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเพื่อถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
20: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
6: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทํากิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทํากิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
4: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสรรพไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
8: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
4: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
3: เพราะลุงวางแผนดีไง

0: ำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
4: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
9: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะ ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะก็วันนี้นะคะมาเริ่มต้นเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์นะคะน้ำนะคะเพราะว่ามันมีการเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่า10ถึง13ตุลาคมนะคะภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกุลศิราเทวกูลนะคะพร้อมด้วยนายสมศักดิ์กิติธรกุลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ ร่วมกันประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็การเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าสถานการณ์ แล้วแนวโน้มสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็มีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะคะวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็ยังย้ำให้ในอำเภอทุกอำเภอค่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอนะคะพร้อมประเมินสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลมายังปภ.กระบี่เพื่อใช้ ประกอบการแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วก็ประสานการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเมื่อมีความจำเป็นพร้อมเตรียมแผนอพยพเครื่องมือสื่อสารเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงค่ะบริหารจัดการน้ําแล้วก็ระบายน้ําโดยให้สํารวจเส้นทางน้ําจุดเสี่ยงแล้วก็ระบบระบายน้ํานะคะรวมทั้งเร่งขุดลอกคูคลองกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อให้น้ําเนี่ยสามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้หากประชาชนพบสถานการณ์น้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าเหตุสาธารณภัยก็สามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือว่าสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้หน่วยงานของจังหวัดนะคะก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะสําหรับการที่จะรับสถานการณ์น้ําท่วมนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะเรื่องราวต่อมาอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกประจําปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ก็คือสัปดาห์หน้านะคะกรมธนารักษ์ค่ะเขาได้มีการเปิดจําหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจําปี2569นะคะเริ่มต้นที่100บาทขออภัยพูด 1,000 บาทเดี๋ยวทุกคนจะตกใจ100บาทนะคะโดยนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกประจําปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งปรากฏเป็นลวดลาย
1: ด้านหน้าเหรียญนะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลัง เหรียญนะคะด้วยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงานะคะราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ นะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรกนะคะ100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะประชาชนแล้วก็นักสะสมเนี่ยสามารถติดตามนะคะแล้วก็ติดต่อขอจำหน่ายจ่ายแรกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่9ใช่มั้ยวันนี้ค่ะเป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางนะคะที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแรกนะคะถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครนะคะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศค่ะตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน TRD e-commerce นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ call center กรมธนารักษ์นะคะโทร02-0594-999นะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะกับ เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันข่าวสารละกันเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: แสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งและเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดด้านไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูก

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10 น.

0: าถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: สู้ไวคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
2: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในเช้าวันใหม่แล้วนะคะท่านผู้ฟัง 9:16 นค่ะเวลาในขณะนี้นะคะเราทักทายกันมาตั้งแต่เวลา 9:10 นะคะกับอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งละนะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดกันแล้วนะคะหลายๆท่านก็รอคอยวันหยุดกันอยู่นะคะวันยังไงวันนี้ยังคงเป็นวันทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินบริการนะคะฟังผ่านสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะที่เราจะรับฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีครึ้มๆกันบ้างนะคะแต่ฝนก็ในเรื่องของฝนเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันวันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีการเตือนกันจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเรามาดูพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านที่ได้ติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะได้เห็นการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ฝนก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยค่ะและสำหรับในวันที่10ตุลาคมนะคะภาคใต้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องของฝนฟ้ากันแล้วนะคะเราไปดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องร้อยละของฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันแล้วซึ่งจากเดิมนี้เราก็จะทราบกันว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนี่เขาได้รับผลกระทบจากฝนกันนะคะตอนนี้ฝนก็จะมาอยู่ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมาดูกันนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ20ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคกลางนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสรุปรายงานอากาศให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมักคุยค่ะ
1: เธอค คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ข่าวมาคุย
1: ข่าวก็มาถึงช่วงแรกนะคะของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันด้วยนะคะที่สามารถติดตามรับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสวีอำเภอพัดโตอำเภอหลังสวนนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะของชุมพรที่ติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงตรงนี้กันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในหลายๆจังหวัดทีเดียวค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวานนะคะก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานค่ะก็ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมพระพึ่งทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาปรามันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดระนองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองนั้นก็ได้มีการติดตามคณะกรรมการทั้ง3คณะนะคะในการดำเนินการออกแบบจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ลอยเท่าดอกไม้จันทร์และจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งจังหวัดระนองเองก็ได้กำหนดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันที่16ธันวาคมนะคะและกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะ5จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองในหลวงรัชกาลที่9หรือภายในสนามกีฬาจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระบุรีค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะอำเภอละอุ่นที่วัดปุญญารามตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะส่วนที่อำเภอกระเปอร์วัดธรรมาวุฒารามตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะและที่อำเภอสุขสำราญนะคะเป็นจุดที่5วัดควรไซงามตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะก็ตอนนี้ได้มีการกำหนดพิธีในพื้นกำหนดสถานที่นะคะของจังหวัดระนองไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามานะคะในวันที่16ธันวาคมนี้ก็สามารถจะไปนะคะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์อย่างที่สถานที่จังหวัดระนองได้กำหนดไว้นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกันแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่3นะคะโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทพทาโรศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะและที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสะดวกนะคะในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานี้ก็ได้เตรียมพร้อมนะคะในทุกด้านเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ขณะที่ทุกอำเภอก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาก็ได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3เพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยณน่านน้ำที่กำหนดกันต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ท่านอยู่ในจังหวัดใดก็ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนั้นกันนะคะอภิสลาก็เลยนำข่าวนะคะของระนองและพังงานะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยานะคะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะแล้วตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้มีการประชุมในทุกๆวันนะคะในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์กันนั่นเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะสรุปเมื่อวานก่อนวันนี้มีการประชุมกำลังมีการประชุมกันอยู่ท่านผู้ฟังยังไงก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าข้อสั่งการวันนี้เป็นอย่างไรแต่เรามาดูข้อสั่งการนะคะที่ได้มีการสรุปนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนก็ไม่ให้มีการดำเนินการล่าช้าให้ทุกหน่วยงานนิสัยใจติดตามดูแลประชาชนในทุกมิติทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักกำชับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำการทำให้น้ำนะคะมีที่ไปเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำกันการจัดการซากสัตว์ที่ตายจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็ให้เร่งจัดการซากสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้ประชาชนค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้นะคะก็ได้สั่งเตรียมพร้อมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำเตรียมกำลังคนอุปกรณ์ให้พร้อมทบทวนจุดอพยพเส้นทางหนีภัยและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนพร้อมประสานการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในข้อสั่งการที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้ย้ำเลยว่าทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานมีข้อมูลชุดเดียวกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้การขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ข้อสั่งการสุดท้ายเลยนะคะนั่นคือเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะก็ให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครจัดทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยรายครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และทยอยส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกพื้นที่ก่อนส่งต่อธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะคือสรุปตรงนี้ค่ะในเรื่องที่ท่านเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนี่ก็ให้แจ้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบนะคะจะได้ทยอยนะคะในการช่วยเหลือกันตรงนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ล่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่าในช่วงสายช่วงบ่ายจะมีข้อสั่งการ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้ก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการติดตามนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็รับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะท่านผู้ฟังนำข่าวนี้มาแจ้งให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังว่าในทุกๆเช้าตอนนี้มีการประชุมนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในแต่ละวันกันด้วยเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีภารกิจ Big Cleaning นะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะและที่สำคัญเลยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของผู้ที่ประสบภัยในช่วงที่กำลังประสบภัยอยู่ก็ให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลังจากน้ำลดด้วยแล้วก็มีการสำรวจนะคะตรงนี้กันและเมื่อจังหวัดได้มีการประกาศให้พื้นที่ที่ท่านอยู่นี่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะจากอุทกภัยก็ได้ดำเนินการนะคะยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีในพื้นที่ท่านอยู่ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำตรงนี้กันได้ย้ำกันเลยเมื่อน้ำมานะคะแล้วท่านก็ประสบกับปัญหาตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้น้ำลดก็ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้เก็บภาพหลักฐานความเสียหายกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารต่างๆนะคะจะเป็นกส.01แล้วจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีนะคะเป็นผู้รับรองเอกสารของท่านว่าได้รับความเดือดร้อนจริงตรงนี้ละค่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการแล้วยังมีรายละเอียดในเอกสารอื่นๆกันด้วยนะคะยังไงก็สามารถที่จะสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงที่2นะคะกับคาดข่าวมาคุยพักกันก่อนค่ะ
0: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอนามัยวันนี้นะคะกับคัดข่าวมาคุยช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันจังหวัดระนองด้วยนะคะสำหรับประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีการปล่อยแถวบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักปี2569เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในเรื่องเทศกาลนะคะของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็จะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวและรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผัก9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัฒน์ระวังกุลนะคะก็พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความพร้อมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนในนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดธูปเทียนและประทัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะบ้านเรือนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็ดูธูปเทียนนี่มอดดับแล้วแล้วก็รวมถึงประทัดกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองค่ะและขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันตรงนี้กันด้วยนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพร้อมกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายก

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข076525779-85
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีม

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเดิมเลยนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามีข่าวสารมากมายในทั้ง2ช่วงของรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนรวมไปถึงข่าวใต้รายวันนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยก็มีนะครับผมรวมไปถึงข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดกันถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรจะกระทำเมื่อโดนน้ำท่วมด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีเกร็ดความรู้แทรกเข้าไปสักนิดนึงแล้วกันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: นะครับผมยินดีต้อนรับกับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็เราเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวแรกเราจะมาติดตามในเรื่องของความร่วมมือครั้งสำคัญระดับประเทศครับในการขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือสำนักงานกปร.ที่เรารู้จักกันได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออย.นั่นเองได้จัดประชุมความร่วมมือนะครับกับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2570นะครับโดยได้มีท่านสุพรตรีนรินทร์นะครับเลขาธิการกปร.รวมไปถึงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับที่ประชุมได้สรุปผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในโครงการพระราชดำริได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนมาตรฐานอย.แล้วเกือบ200รายการครับพร้อมกันนี้นะครับมีการสร้างโอกาสทั้งในเรื่องของการตลาดเนี่ยผ่านงานโอท็อประดับประเทศด้วยรวมไปถึงงานอย.เอ็กซ์โป2026นะครับจนสามารถคว้ารางวัลอย.ควอลิตี้อวอร์ด2026มาได้ถึง5รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับทิศทางในปีงบประมาณ2570ทั้ง2หน่วยงานเดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global นะครับหรือก็คือจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมปรับระบบการให้คำปรึกษาเนี่ยรวมไปถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับตั้งแต่การวางแผนแปลนสถานที่ผลิตไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิครับถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ตั้งเป้าไว้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ From local to global ซึ่งตรงนี้นะครับประเทศของเราก็พยายามผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมจากท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับนานาชาติระดับโลกนะครับผมระดับสากลนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแอบเชื่อมไปถึงการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับผมก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมก็เป็นการประชุมในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจโลกการหารือร่วมกันของระดับโลกเลยนะครับมีผู้คนนะครับผมที่เป็นผู้นำทางด้านการเงินนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมแล้วก็ธนาคารต่างๆที่เป็นระดับโลกนี่แหละเข้ามาร่วมประชุมกว่า190ประเทศนะครับผมมากกว่า 15,000 คนต้องบอกงี้ครับว่าสถิติแอบออกมาแล้วนะครับบอกมาว่าคนเข้าจองโรงแรมรวมถึงที่พักต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเต็มแล้วนะครับในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นว่ามีการเม็ดเขาเรียกว่าหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีการเดินทางมาจากต่างประเทศมีผู้นำทางการเงินมากมายที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้แล้วกันนะครับจากการประชุมนะครับทีนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมธนารักษ์นะครับก็ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้นะครับก็มีประเภทเหรียญอยู่2ชนิดนะครับผมก็คือประเภทขัดเงานะครับซึ่งก็จะใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยคือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับหรือโลหะสีขาวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผลิตเนี่ยไม่เกิน 30,000 เหรียญเท่านั้นนะครับโดยทำการเขาเรียกว่าขายอยู่ที่700บาทต่อเหรียญ นะครับผมส่วนอีกหนึ่งชนิดคือประเภทธรรมดาที่ไม่ใช่ขัดเงานะครับวัตถุดิบคือขออภัยนะครับวัสดุนะครับผมคือโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลเหมือนกันแต่ผลิตอยู่ที่ 200,000 เหรียญ นะครับราคาอยู่ที่100บาทต่อ1เหรียญ นะครับก็ใครที่สนใจที่เขาเรียกว่าอยากจะซื้ออยากจะสะสมเหรียญที่มีแค่เป็นลิมิเต็ด มีแค่ช่วงเวลานี้สำหรับการประชุมครั้งใหญ่ที่เวียนมาคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมรายการนี้เนี่ยคือ35ปีที่แล้วนะครับผ่านมา30กว่าปีเนี่ยได้วนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้เป็นเจ้าภาพบ่อยนะครับแต่ถือว่าเรามีศักยภาพมากพอที่เขาจะหยิบจับที่เขาจะเลือกในของประเทศของเราเนี่ยให้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยจองสั่งซื้อไม่แน่นะครับอนาคตเหรียญนี้นะครับผมอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่ทุกท่านคิดเอาไว้ได้นะครับผมก็ช่องทางในการขอแลกหรือว่าสั่งซื้อนะครับผมเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาหรือก็คือวันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือหน่วยรับแลกและขอไปครับหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบนะครับผมถนนจักรพงศ์ที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระราม6ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีแค่3ที่เท่านั้นนะครับอันนี้คือส่วนกลางนะส่วนภูมิภาคนะครับผมสามารถไปที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่76สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับและอีกทางหนึ่งเอาที่สะดวกที่สุดสำหรับคนยุคใหม่นะครับคือช่องทางออนไลน์ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th นะครับให้สะกดให้ก็เป็น www.treasury.go.th ครับหรือที่ระบบอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TRDe-commerce นะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะครับผมผู้จัดส่งเนี่ยจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับผมก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับเหรียญขัดเงา700บาทต่อเหรียญ นะครับส่วนเหรียญประเภทธรรมดา100บาทต่อเหรียญ นะครับผมใครที่เป็นนักสะสมผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับก็ย้ำเตือนกันนิดนึงละกันแล้วก็ในเรื่องของการที่มีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยอันนี้แอบบอกกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะย้ำเตือนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็มีคนที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยถ้าเราช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะมีผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยทั้งโดยตรงและทางอ้อมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการงานการอาชีพโอกาสในการทำธุรกิจต่างๆก็อาจจะเข้ามาถึงมือทุกท่านได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในปี2026นี้นะครับเอาละครับผมมาที่เรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ประสบอุทกภัยกันมาในช่วงก่อนหน้านี้บางท่านก็ผ่านพ้นมาแล้วอยู่ในช่วงของการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บกวาดนะครับผมฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำทริคที่เคยได้บอกไปแล้วรอบนึงแหละแต่ว่าอยากจะนำมากล่าวกันอีกสักรอบนึงนะครับในเรื่องของการ5สิ่งของที่ทุกท่านควรจะตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมนะครับสิ่งแรกเลยคืออาหารและยาอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าอาหารยาถึงแม้ว่าจะอยู่ในกระป๋องที่ปิดมิดชิดนะครับแต่เชื้อโรคและสารเคมีที่เขาเรียกว่ามากับน้ำก็มีมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่ากล่องกระป๋องบุบบวมขึ้นสนิมทิ้งนะครับส่วนอาหารสดรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทิ้งนะครับผมยาเหมือนกันยาก็ต้องทิ้งนะครับไปขอที่คุณหมอใหม่ไปรักษาแล้วก็ขอยาคุณหมอบอกว่าพอดีว่าโดนน้ำท่วมมาขอยาเพิ่มนะครับผมให้พอกับปริมาณที่เราต้องได้รับซึ่งตอนนี้คุณหมอก็จะทำการพิจารณาแล้วก็เรียกว่าสั่งจ่ายยาให้เราได้อย่างถูกต้องเองนะครับบอกสถานการณ์คุณหมอไปนะครับผมอย่าเสี่ยงที่จะกินยาที่โดนน้ำท่วมเลยนะครับอันตรายนอกจากจะไม่ช่วยรักษาเราแล้วยังทำให้เราร่างกายแย่ลงอีกนะครับผมอย่างที่สองคือที่นอนและเครื่องนอนครับที่นอนฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำแห้งยากนะครับผมไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับจะสะสมเชื้อราและแบคทีเรียเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะซักจนสะอาดหรือว่าตากจนรู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นไอแดดหอมฟุ้งแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นนะครับเชื้อราแบคทีเรียต่างๆเนี่ยจะทำลายร่างกายเรา ค่อยๆแรกๆอาจจะยังไม่เป็นอะไรครับแต่พอนานวันไปเนี่ยร่างกายสุขภาพของเราจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ก็ทิ้งนะครับผมก็ต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับก็ถ้าบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราก็ทิ้งตัดใจทิ้งนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดเนี่ยคือถ้าอย่างเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนะครับผมอย่าใช้ต่อเลยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นนั่งๆอยู่เนี่ยไม้มันบวมผิดรูปยุ่ยมีคราบราแล้วเรายังใช้อยู่นั่งๆไปเก้าอี้ไม้อาจจะหักถ้าเราล้มลงไปแบบไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้ามันเกิดพลาดไม้ที่มีคราบรามีแบคทีเรียนะครับผมที่ยุ่ยจากการแบบโดนน้ำท่วมมาเนี่ยสร้างบาดแผลให้กับร่างกายของเรานะครับผมเมื่อนั้นแหละครับความซวยจะมาเยือนทุกท่านครับโรคต่างๆที่มากับน้ำแบคทีเรียเชื้อต่างๆทำให้ทุกท่านติดเชื้อครับแผลอาจจะเน่าเปื่อยนะครับผมถ้าบางคนคิดว่าโอ้แค่โดนไม้ที่เปื่อยๆทำเป็นแผลนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกทำความสะอาดด้วยตัวเองแล้วไม่สะอาดพอไม่ถูกหลักสุขลักษณะนะครับผมก็เตรียมรอรับเชื้อโรคแล้วก็แผลที่ไม่น่าดูได้เลยเพราะฉะนั้นก็ทิ้งได้ทิ้งนะครับอย่างที่ได้บอกไปจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ครับรัฐบาลมีมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยานะครับผมหลายๆแบรนด์หลายๆเขาเรียกว่าสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็พยายามช่วยลดราคาจากนโยบายของท่านสุภาพบุรุษอิสระภักดีนะครับท่านก็ได้ออกมาตรการมาหลากหลายเลยถ้าทุกท่านประสบปัญหาอยู่ว่าน้ำก็ท่วมเงินก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องมาฟื้นฟูแล้วฉันจะหาเงินจากไหนมาซื้อมาเขาเรียกว่าสร้างกลับมาให้เหมือนเดิมตอนนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลดราคาเยอะมากแล้วก็มีการคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบกิจการในเรื่องของปัจจัย4พวกนี้ครับผมมาเอารัดเอาเปรียบในช่วงเวลาที่เราลำบากเพราะฉันก็ลองไปติดตามมาตรการของท่านสุภาพอิสระภักดีดูนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะครับถ้าเรายังไม่ได้แบบว่าคือณตอนนั้นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่แล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้แบบว่ามีช่องหรือว่าจุดที่สามารถกักเก็บน้ำจนกลายเป็นน้ำเน่าหรือทำให้เครื่องเสียหายได้เนี่ยยังใช้ได้ก็ให้ช่างไปซ่อมได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็นำพาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแหละไปให้ร้านดูนะครับผมถ้าสมมติว่าช่างบอกว่าใช้ไม่ได้เราอย่าฝืนใช้เด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตู้เย็นชั้นพังไหมทีวีชั้นพังไหมนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กแล้วนำไปให้ช่างตรวจเช็คเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าทุกท่านแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากจะทิ้งมันเลยไปตรวจสอบก่อนเผื่ออาจจะแบบว่าซ่อมนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาใช้ได้ผมว่าถือว่าโอเคดีกว่าทิ้งนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องตัดใจทิ้งดีที่สุดนะครับผมเอาละครับมาที่สุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดยากโดยเฉพาะประเภทที่เป็นจานชามที่เป็นเขียงไม้นี่แหละเป็นทำมาจากไม้ต่างๆหรือพลาสติกที่มีรอยขีดข่วนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยแหละครับผมบอกได้เลยว่าอันตรายนะครับยิ่งเราเอาเข้าปากเราแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันทำความสะอาดไม่เห็นมีรอยไม่เห็นมีคราบอะไรแล้วแต่ทุกท่านหารู้ไหมนะครับไอ้บริเวณซี่ไม้เล็กๆที่เป็นแบบตาเปล่าของเรามองแทบจะไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ารอยมันลึกลงไปเนี่ยมันคือแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเชื้อราชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นทิ้งนะครับจานไม้เคียงไม้ชามที่เป็นไม้ถ้าโดนน้ำท่วมทิ้งสถานเดียวนะครับพลาสติกที่มันรอยขีดข่วนถ้าไม่มั่นใจก็สมควรที่จะทิ้งนะครับหันไปใช้ร้าน10บาท20บาทก่อนก็ได้เป็นชั่วคราวนะครับผมดีที่สุดนะครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันพูดซะแบบว่าเยอะยืดยาวแต่ว่ามาจากใจของเราที่อยากจะช่วยเหลือทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราไม่สามารถเอาตัวเองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะเราไม่มีความสามารถเก่งกาจหรือว่ามีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องนะครับผมแต่เราก็จะช่วยในแบบของเรานี่แหละในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน นะครับผมร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเผยแพร่ข่าวสารการรับบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยอันนี้แหละครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราสามารถทำได้และทำกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับฉันก็ขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านเลยจริงๆนะครับที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับถ้าเรามีข่าวสารอะไรดีๆที่จะช่วยเหลือทุกท่านได้เราจะรีบนำมานำเสนอทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักกันสักครู่ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับมาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตกันเป็นที่แรกเลยนะครับกับการยกระดับมาตรการเข้มกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมานับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับผมก็เมื่อวันที่8ตุลาคม2569นะครับหรือเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมรวมไปถึงการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังการจุดพลุประทัดกลางถนนช่วงดึกตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้21คันควบคุมตัวและทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยง35รายดำเนินคดีหัวโจกอายุเกิน18ปีจำนวน7รายนะครับและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอีก42รายในฐานที่ปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนให้เยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการจัดระเบียบสังคมเข้าไปอีกในการตรวจลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่างๆนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อต้อนรับเทศกาลถือศีลกินผักที่จะถึงนี้อย่างปลอดภัยและเรียบร้อยครับจังหวัดภูเก็ตก็เข้มงวดมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปีเลยนะครับผมเพราะว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงเลยนะครับต ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตของเรามีการยกระดับอัตลักษณ์ของดีประจําจังหวัดนะครับมอบสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มและดันราคาพุ่งสูงขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ8ตุลาคม2569เวลา 9:30 น.นะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านวรณิตอภิรัตจิรวงศ์ท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะครับซึ่งของภูเก็ตเองเนี่ยก็มีเป็นกุ้งมังกร7สีภูเก็ตนี่แหละครับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายด้วยกันนะครับซึ่ง15รายนี้นะครับก็ผ่านการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วครับทางด้านท่านพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการได้รับตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพเลยนะครับรวมไปถึงการแสดงถึงอัตลักษณ์และแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนนะครับโดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วก็จะสามารถพบว่าสามารถปรับขึ้นราคาจากเดิมเนี่ยที่กิโลกรัมละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพร้อมกับกำชับให้ผู้ประกอบการร่วมกันรักษามาตรฐานการผลิตและดูแลทรัพยากรทางทะเลครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องขึ้นราคาขออนุญาตนะครับกล่าวแบบนี้นะครับว่าก่อนที่เกษตรกรต่างๆนะครับที่จะได้รับเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยกระบวนการต่างๆในการควบคุมมาตรฐานของสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงครับรวมไปถึงการที่จะต้องดูแลทรัพยากรทางทะเลการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยใช้ต้นทุนมากกว่านะครับผมกับการเลี้ยงแบบปกติและนอกจากนี้นะครับสินค้า GI เนี่ยเราพยายามยกระดับสู่สากลอยู่แล้วนะครับผมสร้างความมั่นคงทางอาชีพต่างๆถ้าจะให้พูดชัดเจนไปอีกนะครับเราพยายามยกระดับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตให้เป็นสินค้า GI ประเภทที่มีความพรีเมียมความไฮเอ็นนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือกระเป๋าหนักนะครับผมพร้อมที่จะใช้จ่ายให้กับความอร่อยให้กับกุ้งมังกร7สีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสินค้า GI นะครับผมง่ายๆคือเหมือนเราสร้างแบรนด์ในนามของคำว่าสินค้า GI นึกออกไหมครับเหมือนเป็นการติดแบรนด์เลยว่านี่แหละกุ้งมังกร7สีระดับเทพที่จะอร่อยจนแสงออกปากถ้าทุกท่านอยากลองลองได้เลยเรามีเรทราคานี้ให้นะครับผมเป็นการยกระดับสินค้าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับผมก็ในเรื่องของสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตก็จบไปแล้วนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพี่จังหวัดน้องของเราดีกว่านะครับผมช่วงนี้ก็ภูเก็ตก็กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นไปนะครับส่วนจังหวัดกระบี่นะครับก็กวาดล้างยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ก็เปิดปฏิบัติการเชิงรุกลุยจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายพร้อมของกลางนะครับเป็นยาบ้านะครับผมในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยนั่นแหละครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ท่านปรีชาสะอิ่งทองในอำเภอเมืองกระบี่ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับดำเนินการตามปฏิบัติการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะครับก็ดำเนินการลงพื้นที่สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองผลการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้รวมแล้ว4รายพร้อมของกลางยาบ้ารวม63เม็ดนะครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย3รายได้ที่บ้านพักคนงานในพื้นที่หมู่12ตำบลกระบี่น้อยพร้อมยาบ้ารวม53เม็ดครับรวมไปถึงจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงอีก1รายบริเวณริมถนนทางเข้าการเคหะชุมชนหมู่11ตำบลกระบี่น้อยนะครับพร้อมกับยาบ้าอีก10เม็ด จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเห็นได้ว่าเข้มข้นกันมากนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับยิ่งเป็นช่วงที่มีประเพณีถือศีลกินผักมีกินเจนะครับเป็นช่วงกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยก็ต้องยิ่งกวดขันกันให้ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นนะครับสำหรับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างมาต่อกันเลยนะครับผมก็พังงานะครับผมบอกเลยว่าคึกคักมากในการสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครับที่อำเภอกับบงบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกับเอกลักษณ์จาดหมุนแน่นอนหนึ่งเดียวที่ต้องบอกว่าสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานนะครับก็ที่สนามกีฬากลางอำเภอกับบงจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านก็ได้ร่วมเป็นพิธีประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระปงประจำปี2569ครับท่านก็ชมขบวนแห่กระจาดหรือจาดจากชุมชนต่างๆจำนวน23กระจาดร่วมด้วยขบวนรถม่านหมอกเมืองใต้รถผลไม้รถพระนารายณ์และรถหลวงพ่อเส้งนะครับเคลื่อนผ่านย่านชุมชนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับงานวันศาสตร์เดือน10อำเภอกระโปงนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาซึ่งไฮไลท์สำคัญคือเอกลักษณ์การแห่จาดหมุนนี่แหละครับที่ผู้หามเนี่ยจะมีการควงจาดให้หมุนไปวงกลมสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับโชว์สุดพิเศษนี่แหละครับที่เรียกเสียงกรี๊ดเสียงโห่ร้องด้วยความสนุกสนานนี่แหละครับบอกเลยว่าสร้างสีสันให้เยอะมากๆกับงานในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการสาธิตทำขนมศาสตร์เดือน10ให้ชิมฟรีๆเลยนะครับก่อนจะนำกระจาดเนี่ยไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะครับเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสืบไปครับศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ของเรานี่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนะครับใครที่ยังอยู่เขาเรียกว่าใกล้กับพังงาอำเภอกระปงอยากจะไปดูจาดหมุนก็ลองไปดูกันได้นะครับงานจัดถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับผมหรือก็คือวันอาทิตย์นี้นั่นเองเอาละครับผมมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยที่เคยได้ยินข่าวสารจากจังหวัดระนองว่าจะมีการประกวดนะครับผมการทำคลิปวิดีโอแนวตั้งเนี่ยให้เขาเรียกว่าโชว์ระนองให้คนทั้งโลกว้าวเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าตอนแรกใครที่แบบว่าเออฉันส่งงานไม่ทันมาเที่ยวระนองไม่ทันยังไม่มีวันลาเลยอยากจะลาวันที่23ถึง25นี้แต่ว่าประกาศเนี่ยบอกว่ารับสมัครถึงส่งผลงานเนี่ยถึงแค่15ตุลาคมตอนนี้นะครับขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570นะครับเวลา 23:59 นาทีถ้าขึ้นเป็นวันต่อไปแล้วถือว่าหมดสิทธิ์ทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะมาร่วมเป็นแบบส่งผลงานก็มาส่งผลงานกันได้นะครับผมในเรื่องของเงื่อนไขนะครับต้องบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยก็มีไม่มากนะครับผมแต่ว่าชัดเจนเราต้องทำให้ชัดเจนนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องเป็นคนสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้ย้ำนะครับขอแค่มีสัญชาติไทยไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือใต้ออกตกมาส่งผลงานกันได้นะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นเน้นย้ำนะครับว่าท่านละ1คลิปเท่านั้นครับถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9:16ความยาว 1-3 นาที9:16คืออัตราส่วนนะครับของขนาดวิดีโอหรือก็คือง่ายๆครับผมคือคลิป TikTok แล้วกันขนาดของคลิป TikTok ที่เป็นมาตรฐานนะครับผมขนาดเดียวกันนะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นย้ำนะครับไปสวมรอยจังหวัดอื่นที่คล้ายกันก็ไม่ได้กรรมการดูออกนะครับซึ่งจะต้องถ่ายทำอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับย้ำนะครับว่าอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอถ่ายทำจริงห้ามใช้ generative AI สร้างบุคคลภาพฉากใดๆก็แล้วแต่ห้ามใช้ AI เลยนะครับถ้าใช้ AI มาตัดสิทธิ์ครับ ผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับขนาดของความละเอียดของไฟล์นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับเน้นย้ำนะครับว่าให้ทำตามเงื่อนไขนะครับผมเท่านั้นนะครับก็รับสมัครส่งผลงานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับทางออนไลน์เท่านั้นผ่าน Google Drive ขอไปครับ Google Docs นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง8มกราคม2570นะครับรางวัลของรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่ารางวัลที่1คือ 100,000 บาทหูทุกท่านไม่ฝาดนะครับรางวัลที่1คือ 100,000 บาทเป็นรางวัลที่เยอะและใหญ่มากๆนะครับผมสำหรับงานประกวดคลิปไม่เกิน3นาทีนะครับผมก็ใครที่มีความสามารถหรืออยากจะท้าทายอะไรใหม่ๆก็มาลองสมัครแข่งขันกันได้ไม่ใช่รางวัลที่1รางวัลก็เยอะเหมือนกันนะครับ 30,000 20,000 หรือถ้าเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยรางวัลที่1ก็ 35,000 บาทถือว่าเยอะมากๆนะครับผมมาโชว์ความครีเอทีฟความครีเอทของตัวเองกันในงานนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมส่งประกวดทางออนไลน์เท่านั้นถึง8มกราคมวันที่9เมื่อไหร่ตัดสิทธิ์นะครับประกาศผลวันที่30มกราคม2570นะครับก็ประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละหลังส่งงานชิ้นงานกันไปนะครับผมก็จะได้รับรู้แล้วว่าใครได้รางวัลไหนไปนะครับอย่าลืมสมัครและส่งผลงานกันนะครับมาทำให้โลกรู้ว่าระนองมีดีแค่ไหนกันนะครับผมเอาละครับประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็จะได้รับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกท่านไปนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งดามันในช่วงสายวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดำมันนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
6: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณา

0: หลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
1: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Presents คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
4: If you like them, call soon. Just for you.
5: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้ เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้อง

0: ชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขเหล่านั้นเป็นกงจักรนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสั

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะพบกับข่าวสารสำคัญนะคะแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะที่เรานะคะตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมทั้งเร่งระบายน้ำแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและก็โดยเฉพาะพื้นที่นะคะภาคใต้ค่ะโดยให้จังหวัดนะคะวางแผนการระบายน้ำค่ะแล้วก็บูรณาการข้อมูลคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ข้อมูล Nowcast นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมการอพยพล่วงหน้าค่ะช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือนะคะระหว่างกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่ค่ะแล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานนะคะสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภค่ะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วค่ะจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนค่ะโดยคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทค่ะโดยธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569แล้วค่ะส่วนโครงการการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนนะคะมีการอนุมัติจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายค่ะโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทค่ะตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็ถือเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินใหม่ทดแทนค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็อยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะคุณผู้ฟังโดยสำนักงานกปร.ค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรืออย.ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่มาตรฐานสากลภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และเภสัชกรหญิงสุภัทธาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะร่วมเป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้ง2หน่วยงานและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะหรือสสจ.ค่ะเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะในโอกาสนี้ค่ะที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานนะคะร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะประกอบด้วยการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีงบประมาณ2567ถึง2568ค่ะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนจากอย.ค่ะจำนวน143รายการค่ะและในปีงบประมาณ2569จำนวน59รายการค่ะการยกระดับศักยภาพบุคลากรค่ะโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.อย.และสสจ.ค่ะในส่วนการส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ผ่านมาค่ะสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนผ่านการนำผลิตภัณฑ์ออกร้านจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศและงานอย.เอ็กซ์โป2026ค่ะโดยได้รางวัลอย.คุณภาพ Award 2026ได้รับรางวัลจำนวน5รางวัลค่ะได้แก่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นค่ะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสำนักงานกปร.และอย.ค่ะก็จะร่วมกันดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ From Local to Global ค่ะปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้กำกับดูแลค่ะสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างคุณค่าเชิงรุกค่ะโดยตั้งเป้าพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพในโครงการเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย50รายการพร้อมทั้งจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาค่ะและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการเดินทางและขยายโอกาสการเรียนรู้ค่ะรวมทั้งให้คำปรึกษาตั้งแต่การจัดทำแบบแปลนสถานที่ผลิตการวางแผนร่วมกันจนถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้พร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากลค่ะสำนักงานกปร.และอย.ค่ะก็มุ่งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและนำไปสู่ความยั่งยืนของประชาชนทั่วประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประเทศไทยนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ค่ะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งทางกรมธนารักษ์นะคะจึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวค่ะและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศค่ะอีกทั้งค่ะก็เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศนะคะทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดทำขึ้นจำนวน2ประเภทค่ะประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทค่ะในส่วนของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทค่ะซึ่งด้านหน้ากลางเหรียญ นะคะมีพระบรมมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดสากลและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงสร้อยพระศอทรงฉลองพระองค์ชุดไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะในส่วนของด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะด้านขวาของรูปตาสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านซ้ายของรูปตาสัญลักษณ์มีข้อความว่าบาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยในส่วนของเบื้องล่างค่ะมีข้อความว่าประเทศไทยนะคะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างค่ะผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวนะคะก็สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยช่องทางดังนี้ค่ะทางส่วนกลางค่ะที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีโทร025657944หน่วยรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ค่ะถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครโทร022824109ค่ะหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ค่ะถนนพระราม6กรุงเทพมหานครโทร026186340ค่ะในส่วนของภูมิภาคค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะ www.treasury.go.th ค่ะทางแอปพลิเคชันค่ะ TRD e-commerce โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะกรมธนารักษ์ค่ะก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งค่ะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตราโทร025657944และ call center กรมธนารักษ์โทร020594999ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมารับฟังกันต่อค่ะ
1: ดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ๊ะ
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
1: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
1: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เมื่อเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะโดยทางจังหวัดค่ะได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนค่ะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาครั้งที่3/2569ค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะณห้องประชุมเทพธาโรศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งที่ประชุมค่ะได้รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในด้านต่างๆจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายค่ะอาทิด้านสถานที่ด้านพิธีการการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงมหรสพและวัฒนธรรมไทยการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ค่ะตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีโดยกำหนดให้บริเวณจัตุรัสเมืองพังงาเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนค่ะและใช้เมรุมาตรวัดประพาสประจิมเขตเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ในขณะที่ทุกอำเภอค่ะก็ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์จังหวัดพังงาค่ะได้รับการสนับสนุนเรือหลวงกระบุรีจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ค่ะเพื่อใช้ในการนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยนะคะณน่านน้ำที่กำหนดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5 251/2569 ค่ะระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะในวันที่9ตุลาคม2569นะคะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ค่ะในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้เช่นกันค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่านานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำใน F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับอากาศเย็นระลอกที่ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกซึ่งมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานละมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตัวล่างนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือขยับเข้าไปพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า

0: นี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝน

0: ตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
2: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤติชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทีนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตขีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
5: ขอให้ ให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
4: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
5: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงก์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทางแบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
4: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำ ้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
7: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
8: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
11: นายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิต และสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
10: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
12: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังฆศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
14: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
10: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportเพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-18 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 21-12 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10 21 21 11และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จ รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
16: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
17: ในที่เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
18: ใช่ครับ
17: นะครับเหรียญทองสิบแปดเหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้สร้างชื่อเสียง
16: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
15: นายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมส์ที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมส์ลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
19: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
15: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
20: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
20: หยุดอย่ากดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
20: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
0: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100 บาทค่าคำขอ5 บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 พฤศจิกายน 2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60 ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40 ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100 ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60 ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40 ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายนถึง 29 ธันวาคม 2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 ตุลาคม 2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลก ท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี่เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังแล้วก็น้องใหม่ของเรา
1: ค่ะสุกเกษมกล้ารบนะ
0: คะ
1: คุณโยนมาเนี่ยหมายถึงว่าจะลองภูมิใช่ไหมว่าดิฉันจำได้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ลองภูมิเพราะว่าดิฉันจำไม่ได้
1: น้องเพิ่งมาวันแรกฝากไว้ด้วยนะคะ
0: ดิฉันจำได้แต่ว่าเกษม
1: ดีเนี่ยไม่ไปเกษมล่าอันนั้นไปโรงพยาบาลเลย
0: ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะนอกจากทีมงานควบคุมเสียงแล้วนะคะประสานรายการค่ะพี่รุจิราน้ำจันทร์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคำพีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยสามารถติดตามได้ค่ะหน้าปัดวิทยุเรามีหลายระบบนะคะ FM 92.5เป็นหลักนะคะในการที่จะจัดรายการแล้วก็มีคลื่นอื่นๆด้วยที่รับสัญญาณไปนะคะแล้วก็ยังมีทาง AM 819 891ด้วยค่ะส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะ
0: ค่ะทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได
1: ้
0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคุณหมอปาล์มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีค่ะที่ท่านจะได้มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราจะต้องค่อยๆพูดเพราะว่าบางทีนะเราก็จำไม่ค่อยได้นะ
0: บางทีมันก็จะลืมบ้าง
1: บางทีก็จะลืมบ้างเนี่ยแหละเหมาะมากเลยที่จะมาในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆนะบางคนเนี่ยเริ่มหลงลืมแล้วนะคะบางคนเนี่ยหารีโมทคุณเป็นไหมหารีโมททีวีไม่เจอรีโมทแอร์ไม่เจอหนึ่งวันผ่านไปเปิดตู้เย็นไปเจออยู่ที่ตู้เย็น
0: อันนี้ดิฉันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ
1: ดิฉันเริ่มแล้วนะ
0: ดิฉันไม่ถึงขั้นนั้น มีแต่อาจจะวางไว้ผิดที่แต่ไม่ถึงกับอยู่ในตู้เย็น
1: คุณต้องลองดูนะมันเป็นอะไรที่มันน่าสนุกมันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะ
0: อาจจะ
1: รีโมท
0: ดิ
1: ฉันก็ตอนแรกก็ไปนึกถึงว่าเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าหายไปเองอะไรแบบนี้นะคะที่ไหนได้ไม่ใช่ละ
0: สมองตัวเอง
1: ล้วนๆเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่รอ

0: เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดสายนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดสายเนี่ยเราก็มีเรื่องราวของข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ใครที่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาเราเนี่ยต้องเข้ามาดูทางออนไลน์นะคุณอ้อ
1: วันนี้เราเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์หรือเปล่าคะ
0: ไม่
1: เหมือนว่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะเชิญชวนนิดนึงนะ
0: คะ
1: พิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์อยู่ข้างหลังด้วย
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ LIVE นะคะก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพวกเราในคอมเมนต
0: ์
1: เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะ
0: ยัง
1: อยู่ในช่องเดิมนะคิดว่าเอ๊ะทำไมช่วงน
0: ี้
1: ไม
0: ่
1: ได้ไปไลฟ์
0: เมื่อวานนะคะจัดรายการเนี่ยคนจากที่เคยเห็นคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เจอนะคะอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เจอเข้ามาได้นะคะพิมพ์เข้าไปว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่า live นะคะ LIVE นะก็จะเจอเราสองคนนะคะท่ามกลางขุนเขาต้นไม้แต่ไม่มีลำธารนะคะ
1: ไม่มีที่ไหนแต่ว่ามีน้ำตกนะคะ
0: ไหนล่ะน้ำตก
1: มีน้ำตกค่ะ
0: ต้องเดินไปอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแอบอยู่เดี๋ยวคุณอ้อจะพาไปเที่ยว
1: ภาพที่ดิฉันนำมาจะอยู่เป็นจุดตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์นะคะ
0: ลานตั้งแคมป์ตั้งเต็นท
1: ์ใช่ค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกันค่ะอุทยานแห่งชาติขุนสถานหากว่ากำลังมองหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขาอากาศเย็นสบายแล้วก็ธรรมชาติอันเงียบสงบนะคะอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะตั้งอยู่ในตำบลสันทะอำเภอลาน้อยจังหวัดอำเภอนาน้อยนะคะจังหวัดน่านเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังไปผิดที่อีกอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าดิบเขาแล้วก็ป่าดิบแล้งจึงมีทั้งผืนป่าจุดชมวิวแล้วก็แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญก็คือดอยแม่จอกนะคะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแนวภูเขาสลับซับซ้อนพร้อมกับชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าส่วนที่ดอยกู่สถานหรือว่าดอยทงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าและชมวิวบนยอดดอยนะคะโดยบริเวณสันดอยจะมีทิวทัศน์กว้างไกลแล้วก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่โดดเด่นไปด้วยผืนป่าและทิวทัศน์ของขุนเขาค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี่ไงใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวละเตรียมตัวเลย
0: เห็นบอกว่าเหนือเนี่ยคุณผู้ฟังทักมานะบอกว่ามีลมหนาวมาแล้วนะเบาๆแค่เบาๆ
1: ตื่นมาตอนเช้าก็อาจจะรู้สึกเย็นผิวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยผลิบานก็จะแต่งแต้มพื้นที่ไปด้วยสีชมพูค่ะเหมาะสำหรับชมธรรมชาติแล้วก็ไปถ่ายภาพกันนะคะสำหรับคนรักการผจญภัยภายในอุทยานยังมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำละโอ่งน้ำตกขุนลีแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะคะซึ่งช่วยเติมสีสันให้การเดินทางตั้งแต่การชมป่าชมน้ำตกไปจนถึงการเดินศึกษาธรรมชาตินะคะส่วนใครที่อยากจะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มอิ่มที่นี่เขาก็มีลานกลางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถานค่ะพร้อมกับบ้านพักใครที่ไม่อยากนอนเต็นท์ก็นอนบ้านพักได้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมเลยค่ะสามารถกางเต็นท์นั่งชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ตื่นมารับแสงแรกของวันท่ามกลางขุนเขาได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวขุนสถานเนี่ยยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในช่วงปี2569ถึง2571ค่ะเหมาะสำหรับชมทางช้างเผือกฝนดาวตกแล้วก็เรียนรู้กลุ่มดาวตามฤดูกาลนะคะที่นี่ก็จึงเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกในยามเช้าไปจนถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในยามค่ำคืนถือว่าครบเลยนะคะสายธรรมชาติต้องไปเลยค่ะ
0: อุทยานแห่งชาติขุนสถานที่จังหวัดน่านนะคะก็ไปชมธรรมชาติแล้วก็เนี่ยเหมาะมากไปตั้งแคมป์นะคะอากาศเย็นๆอาจจะไปช่วงปลายเดือนก็ได้เนา
1: ะ
0: เพราะว่ารอให้ฝนซาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนอยู
1: ่
0: ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะคะไปใช้ไทยช่วยไทย plus 60ทับ40ก็สามารถใช้ได้เนาะอีก2เดือนเดือนนี้ตุลาคมพฤศจิกายนพอดีเลยพฤศจิกายน

0: เริ่มหนาวแล้วคุณอ้อเราก็ไปใช้จ่ายกันแบบประหยัดกระเป๋าด้วยประหยัดตังค์ด้วย
1: ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันไปรษณีย์โลกค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ตุลาคมปีพุทธศักราช2417เนี่ยในการประชุมกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นนะคะได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นจัดตั้งเป็นองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จค่ะใช้ชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปแล้วก็มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปนะคะในปี2421ที่กรุงปารีสซึ่งก็ได้มีการเห็นว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมากแล้วนะคะก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะลงมติเปลี่ยนมาเป็นการใช้ชื่อจากเดิมเนี่ยสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปเปลี่ยนมาเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล นะคะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะต่อมาในปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันไปรษณีย์โลกนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ร่วมเขาเรียกว่าร่วมกันนึกถึงการสื่อสารที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะน่าจะมีเรื่องของการส่งจดหมายเนา
1: ะ
0: ม
1: ี
0: โทรเลข
1: ดิฉันยังทันอยู
0: ่โทรเลขทันหรอ
1: ทันค่ะจดหมายก็ทัน
0: จดหมายโทรเลขนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะส่งโปสการ์ดเนาะภาพสวยๆไปให้คนที่เรารักไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือในประเทศก็ได้นะคะเพื่อที่จะนึกถึงวันสำคัญ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่นะคะคือเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเขาก็จะมีโปสการ์ด
0: โปสการ์ด
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนๆส่งให้กับครอบครัว
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยทุกคนต่างชาติก็จะมีรูปช้างบ้างมีรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่อย่างตลาดน้ำ
1: ใช่
0: ค่ะวัดวัตถุโบราณอะไรก็ตามนะคะก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะที่ให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างทั่วโลกนะคะ
1: ค่ะสัปดาห์หน้านะคะ อย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า IMF นะคะประชุม IMF ค่ะเขาจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทางกรมธนารักษ์ค่ะก็ได้มีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมนะคะปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทนะคะน
0: ั่
1: นก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะแล้วก็มีประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรกก็คือ100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะประชาชนแล้วก็นักสะสมนะคะสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีนะคะหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์แล้วก็ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศเลยนะคะตลอดจนช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center กรมธนารักษ์โทร02-0594999ค่ะใครที่สนใจนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถสะสมได
0: ้ค่ะก็เป็นเรื่องของการสะสมนะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปสะสมได้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก่อนตอนนี้เพราะว่าสายน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าคุณสุรัตนีบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านค่ะดีใจมากหาเจอแล้ว ก็แสดงว่าหลายคนเนี่ยหาไม่เจอนะหาเจอแล้วปกติเนี่ยได้ยินเสียงแต่วันนี้เข้ามาเห็นตัวจริงแล้วตกใจไหมคะ
1: มี
0: ตกใจไหมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ
1: แฟนรายการหลายๆท่านนะคะที
0: ่เดี๋ยวเห็นหน้าเราตกใจ
1: หาไม่เจอแล้วก็เพิ่งจะมาเจอวันนี
0: ้บางคนตกใจหน้าตาทำไมเสียงไม่เหมือนหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนเสียงนะคะเอาเป็นว่าสวยสวยคู่นะคะเอาละค่ะ13:55 นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นตัดที่บ้านได้นะคะเพื่อสร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเราไปพบกับคุณหมอปามกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: เสียงสดใสมากเลยนะคะ
0: เสียงสดใสแล้วฟังแวบแรกนึกว่าอาจารย์อามาด้วยเหมือนอาจารย์มาอามากเลยนะคะ
2: ใช่มีคนบอกเยอะเหมือนกันว่าเสียงเหมือนที่อาจารย์อาแต่ว่าวันนี้เป็นปาล์มก่อนนะคะ
0: เป็นปาล์มก่อนนะคะอาจารย์ปาล์มมาแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์ปาล์มคะมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: วันนี้คือเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยก็คือจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันโรครู้จักโรคเกี่ยวกับโรคชีหนูแล้วก็น้ำกัดเท้าค่ะในช่วงนี้คือหลายๆพื้นที่ก็มีหน้าฝนเนา
1: ะ
2: ฝนตกกันเยอะมากเลยแล้วก็ที่ปาจีนน้ำท่วมค่อนข้างหนักในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองปาจีนแล้วก็ที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็ค่อนข้างท่วมหนักเหมือนกัน
1: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ตอนนี้สถานการณ์ในโรงพยาบาลก็คือน้ำลดแล้วค่ะตอนนี้พื้นแห้งแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าต้องทำความสะอาดพื้นนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วต่อเลยค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันอาการน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคชีหนูเนาะซึ่งทางน้ำกัดเท้าแล้วก็ชีหนูอะค่ะมักจะมาพร้อมๆกับหน้าฝนแล้วก็น้ำท่วมเนาะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยที่มากับทั้งฝนแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะก็คือน้ำมันอาจจะปนเปื้อนพวกดินโคลนสิ่งปฏิกูลขยะสารเคมีแล้วก็อาจจะพวกปัสสาวะสัตว์เนาะซึ่งการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยการที่ผิวหนังบริเวณเท้าหรือขาเราเปื่อยชื้นเกิดรอยแตกแล้วก็แผลเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดสู่ชีวิตเราได้เนาะซึ่งน้ำแล้วก็โคลนที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคชีหนูโดยเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลผิวถลอกหรือว่าบางทีถ้าเราเดินลุยน้ำเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีน้ำกัดเท้าการที่มีน้ำกัดเท้าเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อจนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เดี๋ยวมาช่วงแรกๆเรามาเรียนรู้ในเรื่องของน้ำกัดเท้าก่อนดีกว่าเนาะซึ่งน้ำกัดเท้าอะค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามีอาการยังไงเกิดจากเชื้ออะไรเนาะซึ่งน้ำกัดเท้าเนี่ยเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโทไฟต์นะคะซึ่งเชื้อเนี้ยจะเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้นเปียกน้ำเปียกเหงื่อโดยเฉพาะน้ำท่วมขังซึ่งจะเกิดกับผิวหนังเท้าหลังสัมผัสน้ำหรือว่าความชื้นเป็นเวลานานๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากผิวหนังเปื่อยและคลายเครื่องหรือว่ามีการติดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียร่วมกันด้วยความชื้นที่มันอาจจะสะสมระหว่างนิ้วเท้าแล้วก็ภายในรองเท้าทำให้ผิวหนังเนี่ยสูญเสียความแข็งแรงได้แล้วก็อาจจะเกิดรอยแตกแล้วก็เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังเราได้ง่ายซึ่งอาการที่ต้องสังเกตเลยเนี่ยเราก็จะมีอาการคันบริเวณซอกนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นถ้าเกิดจากเชื้อรานะคะจะมีอาการคันบริเวณนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นมีผิวหนังลอกเป็นขุยโดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้าบริเวณซอกเท้าแล้วก็ผิวหนังเนี่ยก็จะมีเปื่อยๆแล้วก็จะมีสีขาวๆอยู่แล้วก็มีแต่มีรอยแยกบางรายก็อาจจะมีผื่นลามไปบริเวณแบบพวกฝ่าเท้าหรือว่าขอบเท้าเลยซึ่งอาการจากผิวหนังเปื่อยแล้วก็ระคายเคืองเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนมีผิวหนังสีขาวๆนิ่มหลังแช่น้ำนานๆเนา
1: ะ
2: แล้วก็มีแสบแดงหรือเจ็บบริเวณที่ผิวหนังลอกแล้วก็อาจจะมีแผลที่มันอาจจะเกิดจากการเสียดสีหรือมีแบบว่าที่เราไปเหยียบอะไรมาแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วก็ถ้าเกิดหากติดเชื้อแทรกซ้อนนานๆอาจจะบวมแดงอักเสบจนกระทั่ง เป็นหนองพอเราเป็นหนองเนี่ยเราก็ต้องกินยาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกัน5วัน7วันอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งวิธีที่เราจะดูแลเท้าได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็แนะนำให้ลดการสัมผัสน้ำให้น้ำท่วมอะค่ะให้ได้น้อยที่สุดเนา
1: ะ
2: แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำท่วมเป็นเวลานานๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำท่วมจริงๆไม่ว่าจะต้องไปทำงานไปซื้ออาหารหรือว่าจำเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สวมใส่รองเท้าบูทให้เหมาะสมเนาะก็คือควรจะใส่รองเท้าบูทถ้าเกิดว่าคือบางที่คือน้ำอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าแนะนำให้ใส่เป็นบูทยาวมันก็จะป้องกันได้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็แนะนำให้ถ้าเกิดว่าเราต้องลุยน้ำท่วมอะค่ะหลังจากลุยน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนำให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ก่อนโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเนาะเราจะได้ไม่เป็นน้ำกัดเท้าเชื้อมันจะได้ออกไปจากการล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้เช็ดเท้าให้แห้งสนิทอาจจะใช้ผ้าซับเบาๆก็ได้แล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่เปียกชื้นแล้วก็ถ้าเรามีบาดแผลค่ะควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดแผลด้วยวัสดุที่กันน้ำก็ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะโดนน้ำเนาะแผลที่มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้ยาต้านเชื้อราหรือยาจากคุณเภสัชอะไรอาจจะต้องไปหาคุณเภสัชหรือไปหาแพทย์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยได้เนาะสำหรับน้ำกัดเท้าอะค่
1: ะ
2: ก็จะมีเป็นเปลือกมังคุดกระเทียมแล้วก็ขมิ้นชันด้วยเปลือกมังคุดเนี่ยถ้าเกิดจะมานำมาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเนาะสามารถใช้เปลือกมังคุดนะคะตากแห้งแล้วก็นำมาฝนผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็ทาบริเวณที่มีแผลผุพองหรือว่ามีน้ำกัดเท้าที่เป็นแผลเปื่อยได้เลยสำหรับเปลือกมังคุดแห้งเนาะตากฝนแห้งอะค่ะแล้วก็มาฝนกับน้ำปูนใสได้เลยส่วนถ้าเกิดมีกระเทียมเนี่ยมีคนเคยใช้แล้วก็นำกระเทียมมาทุบเพราะว่าในกระเทียมมันจะมีน้ำแล้วน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำกระเทียมที่เราทุบแล้วเนี่ยค่ะมาทาบริเวณที่เป็นมันอาจจะแสบนิดนึงแต่ว่าใช้ได้
1: ค
2: ่ะแล้วก็ขมิ้นชันสามารถนำขมิ้นชันสดนะคะมาฝนแล้วก็เติมน้ำต้มสุกได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบบเงาขมิ้นนะคะสามารถนำผงขมิ้นชันผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาทาบริเวณที่มีอาการได้เลยคือขมิ้นเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของบรรเทาอาการคันได้แก้อักเสบได้บรรเทาอาการคันฆ่าเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เลยหรือใครมีสบู่เหลวของขมิ้นชันของไพพูเบหรือเป็นโลชั่นขมิ้นชันนะคะมันก็จะสามารถบรรเทาอาการคันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปเป็นโรคฉี่หนูถ้าเป็นโรคฉี่หนูอะค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเลปโตสไปร่าค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะทำให้เชื้อเนี่ยปนเปื้อนในน้ำแล้วก็ดินแล้วก็โคลนได้เขาเลยไม่แนะนำให้เราลุยน้ำแล้วก็มันอาจจะมาจากน้ำที่เราลุยอะค่ะมันอาจจะมาจากปัสสาวะสัตว์ได้ซึ่งหลายๆคนนะเข้าใจผิดว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคือมาจากปัสสาวะหนูอย่างเดียวใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหนูเท่านั้นแต่รวมถึงพวกปัสสาวะของวัวกระบือหมูสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวใช่ค่ะซึ่งเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุตาจมูกปากต่างๆเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนหรือสิ่งปฏิกูลปัสสาวะของสัตว์นะคะมันอาจจะมาปนเปื้อนกับแผลก็เลยไม่แนะนำให้ถ้าเกิดใครมีแผลที่เท้าแล้วต้องเดินลุยน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะแบบเดินเท้าเปล่าควรสวมรองเท้าบูทหรือถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็ควรไม่ควรโดนน้ำเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเป็นทั้งน้ำกัดเท้าเนา
1: ะ
2: แล้วก็เป็นทั้งโรคฉี่หนูได้ค่ะซึ่งระยะฟักตัวแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังของโรคฉี่หนูเนี่ยหลังสัมผัสเชื้อค่ะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการของโรคฉี่หนูทันทีเลยเนาะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีระยะฟักตัวซึ่งระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรคฉี่หนูเนี่ยก็คือประมาณ10วันแต่ว่ามันจะเริ่มป่วยแล้วก็มีช่วงเวลาที่แสดงอาการเนี่ยประมาณ 5-14 วันหลังเราสัมผัสเชื้อจึงควรที่จะสังเกตว่าเรามีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องแล้วก็หลังหรือเปล่ามีไข้เนี่ยเรามีอาการหนาวสั่นอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือว่ามีอาการตาแดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ลุยน้ำแล้วแผลแผลเป็นมีแผลที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้สังเกตอาการคืออย่าเพิ่งชะล่าใจว่าน้ำที่บ้านลดแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองร่วมด้วยว่าเรามีอาการไม่พึงประสงค์ของโรคฉี่หนูหรือเปล่าเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีเนาะถ้าเกิดว่าระยะรุนแรงแล้วเนี่ยเมื่อเชื้อส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีอาการถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยหายใจหอบไอเป็นเลือดหรือว่าเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการซึมสับสนมึนงงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องสังเกตว่าเรามีอาการรุนแรงถึงขั้นนี้ไหมถ้ามีเนี่ยแนะนำให้รีบพบคุณหมอพบแพทย์ได้เลยเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้า
2: เกิด
0: ค่ะถ้าเบื้องต้นคนที่เขาไปลุยน้ำอย่างช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่ไปลุยน้ำมาแล้วแล้วก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าอย่างนี้มีบางคนบอกว่าซื้อยามารับประทานเองก่อนได้ไหมกันอะไรแบบนี้ค่ะ
1: สามาร
2: ถก็คือเบื้องต้นสามารถทานได้นะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พนักงานที่ต้องลุยน้ำทานเป็นแบบยาป้องกันได้ค่ะโรคฉี่หนูสามารถซื้อยาได้ค่ะมาประทานแต่ว่าจะต้องปรึกษาคุณเภสัชกรหรือว่าคุณหมอก่อนที่จะซื้อไปว่าทานยังไงทานโดสกี่วันมันอยู่ได้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะต้องซื้อมาได้
0: เป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับคนที่ต้องไปอยู่กับน้ำหรือว่าพวกจิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: วิน
2: า
1: ทุกวัน
2: ที่เป็นคนเสี่ยง
0: แต่ถ้าปกติทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความจำเป็นแบบนั้นทุกวัน
1: แล้วก็ไม่ได้มีแผล
0: ไม่ต้องไปกินใช่ไหม
2: ก็ไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทานก็ได้ค่ะถ้าเกิดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อตับต่อไตเราในระยะยาวถ้าเรากินเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยอะค่
0: ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะปีกเลี่ยงเนาะลุยน้ำหากที่เราไม่จำเป็นนะคะแล้วก็สวมรองเท้าบูทที่ป้องกันน้ำได้จะต้องพื้นยึดเกาะดีแล้วก็พยายามถ้าเกิดมีแผลก็พยายามปิดแผลหรือรอยถลอกก็แนะนำให้ใช้ปลาสเตอร์หรือว่าวัสดุปิดแผลชนิดที่มันสามารถกันน้ำได้แล้วก็หลังลุยน้ำเราก็ควรที่จะรีบล้างมือให้สะอาดเนาะแล้วก็เช็ดเท้าเช็ดส่วนที่เราสัมผัสน้ำท่วมให้แห้งดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีไข้หลังลุยน้ำให้สงสัยไว้เลยว่าเราอาจจะมีโรคฉี่หนูหรือเปล่าให้เราสังเกตอาการตัวเองไว้เลยโดยเฉพาะถ้าใครมีไข้ร่วมกับปวดน่องปวดศีรษะหรือตาแดงเนาะควรจะรีบไปพบแพทย์หรือว่าคุณเภสัชที่ร้านยาใกล้บ้านเพื่อบรรเทาอาการหรือว่าใช้ยาในการรักษาต่อไปค่ะยังไงก็ช่วงนี้เป็นห่วงทุกๆคนเลยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนาะเพราะว่าเหมือนจะมีฝนตกมาอีกละลอกแล้วใช่ไหมคะในช่วง
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นห่วงทุกท่านให้ทุกคนก็คือเป็นหูเป็นตาเนาะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยว่าเขามีอาการอย่างหรือเปล่าแนะนำให้สังเกตแล้วก็เป็นห่วงทุกคนค่ะให้กำลังใจทุกๆคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได
1: ้ค่ะคุณหมอคะไม่ใช่ว่าคนที่อยู่บริเวณที่มีน้ำท่วมแล้วต้องลุยน้ำตลอดอย่างเกษตรกรแบบนี้เขายังมีความเสี่ยงไหมคะที่จะเป็นโรคฉี่หนู
2: เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างเสี่ยงเลยเพราะว่าบางทีเนาะน้ำที่มาจากใต้นาอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องลุยน้ำท่วมด้วยแบบบ้านอยู่ใกล้ๆไร่นาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปนเปื้อนเข้ามาด้วยหรือว่าปัสสาวะสารสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในดินหรือโคลนอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าที่ไหนที่ถ้าเรามีแผลที่เท้าเนาะแล้วเราต้องไปลุยน้ำโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพยายามหาพลาสเตอร์ที่มันสามารถปิดแผลกันน้ำได้แล้วก็สวมรองเท้าบูทเน้นย้ำเลยรองเท้าบูทนี่ค่อนข้างสำคัญ
1: ท
2: ุกโดยเฉพาะเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้สวมใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถ้าทำภารกิจเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาแนะนำให้ล้างเท้าล้างมือเป็นอย่างแรกเนาะเราจะได้ไม่เสี่ยงเป็นภาวะทางน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าความเสี่ยงสำหรับคนที่ไปลุยน้ำ ในต่างจังหวัดที่มันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามสวนตามป่าเขากับคนที่ลุยน้ำในกรุงเทพ
1: ที่เมืองใหญ
0: ่มันเป็นเมืองแล้วหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เยอะเหมือนธรรมชาติแบบนั้นความเสี่ยงเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันคะอันไหนมันจะติดเชื้อได้
1: ง่ายกว่ากัน
0: หรือว่าความแรงของเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไหนมากกว่า
2: คะจริงๆเราแนะนำให้ทุกพื้นที่สังเกตอาการตัวเองเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดในกรุงเทพเนาะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มีดินโคลนมากเท่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วพวกหนูหรือว่าพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะมันอาจจะพัดมากับน้ำหรือคลองที่มันอาจจะไม่สะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยน่าจะพอๆกันเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยแนะนำว่าทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดทุกพื้นที่เลยก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ควรที่จะสวมใส่บูทในทุกๆพื้นที่เลยเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนใช่ค่ะไม่อยากให้แบบมีคนติดเชื้อเพราะว่าบางพื้นที่เนาะที่ออกข่าวคืออาจจะเสี่ยงในเรื่องของแบบแผลติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ากันหลายคนเลยเหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าช่วยผู้ประสบภัยคนอื่นๆจนตัวเองน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นแผลติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อกันไปใช่แนะนำให้ทุกคนสังเกตอาการแล้วก็แนะนำให้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่รองเท้าบูทเป็นสม่ำเสมอเลยค่ะ
1: จริงๆนะคะหนูในกรุงเทพอ่ะน่ากลัวกว่าหนูต่างจังหวัดอีก
2: นะ
1: ตัวเท่าแมว
0: อ้วนทนสมบูรณ์มากอาหารการกินเขาจะมีเยอะเขาครบกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอคะมีคำถามออนไลน์มาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปลุยน้ำหนึ่งวันแต่ไม่ได้ลุยเยอะเหมือนพวกจิตอาสาเท่าไหร่แต่ว่าลุยไปเอาของใช้แต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะแต่ว่าเท้าอ่ะส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกเป็นแบบแห้งๆแต่ไม่ได้มีรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ามีไหมคะหรือว่าจะติดโรคฉี่หนูอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้กังวลมาก
2: กังวลใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเท้าส้นเท้าแตกอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าแตกลึกหรือว่ามันแค่ไหนอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: คือถ้าเกิดมีเลือดซิปๆหรือว่าดูเป็นแผลที่ค่อนข้างขนาดใหญ่หรือลึกเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เนาะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรไปค่ะแนะนำให้เราก็ดูแลสังเกตอาการตัวเองไปดีกว่าว่าเรามีไข้หรือว่ามีอาการปวดน่องอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเรามีอาการปวดเนื้อตัวที่มันผิดปกติไปจากเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกคือแนะนำว่าให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไข้หรือปวดน่องอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปหาคุณเภสัชใกล้บ้านหรือไปหาคุณหมอเพื่อให้เขาซักประวัติตัวการอีกทีนึงว่าเรามีภาวะใหม่จะดีกว่าค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ถามว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะมีเสี่ยงติดเชื้อได้ก็แนะนำให้สังเกตอาการก่อนดีกว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราเครียดแล้วก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันอาจจะไม่ดีแต่นั่นให้กินอาหารให้ครบ5 หมู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไป
2: แต่เข้าใ
0: จแหละ
2: ให้สังเกตอาการเข้าใจทุกคน
0: ก็จะ
2: กลั
0: วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เลยนะ
1: คะ
0: ใครที่มีอะไรที่ข้องใจว่าจะดูแลสุขภาพยังไงดีโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาหรือว่าใช้ยาสมุนไพรเนี่ยต้องระวังเหมือนกันน
1: ะ
0: ไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันหมดทุกคนนะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างน้อยต้องปรึกษาเภสัชหรือว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้คุณหมอปามก็อยู่กับเราด้วยค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปามได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครั้งนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ LIVE สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ฝากทักทายกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณโอ้เข้ามาแล้วนะคะคุณประกิตคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อด้วยนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยรวมไปถึงอาจารย์อาสารานะคะวันนี้อาจารย์ปาล์มค่ะ
1: คุณหมอปาล์ม
0: คุณหมอปาล์มนะคะเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็คุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะ
1: ค่ะคุณพิกุลนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณข้าวหอมนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุรัตนีคุณประกิตนะคะคุณสุพิษทักทายกันเข้ามาค่ะคุณอเนกพริกไทยด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้กันด้วยคุณข้าวหอมบอกว่าข้าวหอมใช้บริการของไปรษณีย์ไทยตลอดเพราะว่าวันนี้เป็นวันไปรษณีย์ไทยไง
0: ค่ะคุณลุงดำนะคะฝากถามคุณหมอค่ะบอกว่าตอนนี้สั่งยาที่อภัยภูเบศรไม่ได้หรอครับสั่งได้ไหมจะโทรไปไม่ติดเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตอบค่ะคุณหมอปาล์มค่ะ
2: ก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน่าจะไม่ได้ส่งเพราะว่าน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้สามารถสั่งได้ค่ะโทรมาได้แอดมินน่าจะพยายามทยอยตอบอยู่เพราะว่าทั้งในช่องทางออนไลน์ทั้งทางโทรศัพท์อะค่ะคนโทรค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงนี้ก็คือสั่งได้กำลังทยอยส่งออกอยู่ต้องขออภัยกับคุณลุงดำด้วยนะคะ
0: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าคุยกับคุณอาจารย์อาสาราก็แจ้งไว้เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้ทางอภัยภูเบศรก็อาจจะต้องช้าหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากที่น้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วสามารถที่จะโทรสอบถามได้เลยมากันที่สายทางบ้านค่ะสายแรกมาแล้วค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณประนอมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
3: อยากขอเรียนถามคุณหมอปามว่าลูกสาวนะอายุ35ปีมีอาการเก็บบั้นเอวลงมาหาก้นกบอะไรนี่คุณหมอรู้จักไหม
2: ค่ะ
3: ไอ้มันเป็นมันบอกวงการว่าจะเป็นอะไรไหมคุณหมอ
2: คือเจ็บบั้นเอวลงมาก้นกบเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่านั่งนานหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดบริเวณหลังบั้นเอวแล้วก็ลาวมาถึงขาเนี่ยอาจจะต้องนั่งนานหรือว่าทำอะไรที่มันผิดจังหวะหรือเปล่าคะคือเป็นมานานหรือยังเอ่ย
3: ไม่ได้ถามเขาแต่เขาทำงานร้านอาหารนะจ๊ะ
2: น่าจะต้องยกต้องนั่งต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเป็นคือใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้นที่ทำให้เราปวดอะค่ะแต่ถ้าเกิดทานยาก็ทานเป็นแคปซูลถาวรเปรียงได้มันบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้อักเสบได้ค่ะ
3: มันตามแถวอีสานมันไม่มีจะขอสั่งกับคุณหมอได้ไหมจากหลังรายการนะจ๊ะ
2: อ๋อเดี๋ยวยังไงจะแจ้งเบอร์ติดต่อตอนท้ายรายการอยู่แล้วค่ะจะเป็นเบอร์ของที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยผู้เบสามารถโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงตอนท้ายรายการจะให้เบอร์ไปนะคะ
3: พูดช้าๆหน่อยนะคุณหมออ
0: ๋อได้เดี๋ยวจะทวนสัก 2-3 รอบนะคะ
3: ค ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ช้าๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแสดงว่าฟังจากวิทยุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนรายการของเราฟังจากวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะสะดวกทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะชมได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมออามได้หมอปามนะคะ
0: หมอปามค่ะ
1: 022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ตอนนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะต้องพิมพ์คำว่าไลฟ์เข้าไปด้วยแล้วก็จะเจอกับพวกเรานะคะสามารถฝากคำถามไว้ให้คุณหมอได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่จะสอบถามเรื่องของการใช้ยาหรือว่าต้องการซื้อยาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณหมอปาล์มเนี่ยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะก็อาจจะย้ำให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันวันนี้เราจะพูดช้าๆให้จดทันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ
2: ได้ค
0: ่ะมาแล้วค่ะสายที่2คุณวินัยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณวินัยจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับถามว่าผมซื้อไอ้มะระขี้นกมากินของอภัยภูเวศมันเป็นไรเปล่าครับ
2: อะไรนะคะ
0: มะระขี้นก
2: ค่ะ
1: แล้วคุณวินัยเป็นอะไรมีอาการยังไงถึง
4: เมื่อไหร่แล้วผมชอบกินพวกมะระพวกกระเจี๊ยบอะไรกินพริกอะไรเงี้ย
0: อายุเท่าไหร่อ๋ออ
4: ายุ80แล้วครับ
2: อืมทานเพื่อแบบว่าทานเป็นอาหารเฉยๆทานได้ไหมใช่ไหมคะ
4: ทานเป็นอาหารน่ะทานแค่ทุกวันแหละแล้วบางทีเห็นที่ร้านน่ะก็มีอภัยคูเวตอะไรมะระขี้นกเป็นแคปซูลน่ะ
2: ค่ะ
4: ผมก็เลยซื้อมาลองกินดูว่ากินแล้วมันเป็นไรเปล่าครับ
2: อ๋ออย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเนาะอันดับแรกคือถ้าเกิดทานพวกมะระขี้นกต้มผือกระเจี๊ยบต้มเนี่ยทานได้ค่ะเป็นผักเคียงถ้ามะระขี้นกก็คือทานครั้งละ 3-5 ผลต่อมื้อได้เลยกระเจี๊ยบก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมะระขี้นกแบบต้มอะค่ะแนะนำว่าให้คว้านเมล็ดของมะระขี้นกออกด้วยเนาะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าเมล็ดของมะระขี้นกอะค่ะมันอาจจะมีสารที่อาจจะทำให้เรามีอาการขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียได้อย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ควักเมล็ดออกด้วยเนาะสามารถทานเป็นอาหารได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำทานผักให้หลากหลายเนาะไม่ควรทานมะระขี้นกเป็นประจำแบบทุกวันนานๆติดต่อกันหลายเดือนอาจจะเป็นผักได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นผักที่หลากหลายอะค่ะในมื้อหนึ่งอาจจะมีกระเจี๊ยบมีหลายๆผักรวมกันส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมะระขี้นกแบบแคปซูลเนี่ยถามว่าทานได้ไหมคือถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากทานยาแผนปัจจุบันร่วมกับมะระขี้นกที่เป็นสมุนไพรอะค่ะสามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าแนะนำให้ระวังอาการน้ำตาลตกค่ะถ้าเกิดคุณวินัยมียาเบาหวานกินเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าทานมะระขี้นกเป็นแบบแคปซูลนะคะทานร่วมได้แต่ว่าให้ระวังอาการน้ำตาลตกเพราะว่าทั้งยาแผนปัจจุบันทั้งมะระขี้นกเนี่ยมันมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะต้องจำกัดปริมาณการทานนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณวินัยจะกินทั้งแบบแคปซูลกินทั้งแบบผักต้มอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยลดน้ำตาลแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากันเนาะแต่ว่ามันมีผลลดน้ำตาลในเลือดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแนะนำว่าให้สังเกตอาการน้ำตาลตกน้ำตาลตกเนี่ยมีอาการอย่างเช่นมีหน้ามืดตาลายเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าถ้ามีอาการให้หยุดทานมะระขี้นกที่เป็นแบบแคปซูลเลยเนาะแล้วก็แนะนำให้หาลูกอมหรือว่าน้ำหวานมากินหรือขนมหวานมากินในอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้น้ำตาลในเลือดมันโอเคสมดุล
0: โอเคนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: ครับไอตอนเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเห็นว่าให้ทานวันให้มื้อละ2เม็ดให้2แคปซูล
2: ค่ะก็แนะนำให้ทาน 1-2 แคปซูล
4: เขาบอกว่าในบินน่ะเขาบอกว่าทานแล้วมันจะเจริญอาหารผสมสาย
2: อ๋อเจริญอาหารไหมมะระขี้นกอะค่ะเนื่องจากมันมีรสขมเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมุนไพรที่มีรสขมอะค่ะจะมีส่วนช่วยทำให้เจริญอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะ ก็แนะนำว่ามันคือมลาชินกมันช่วยกระตุ้นอาหารแล้วก็แก้ร้อนในเพราะมันมีฤทธิ์เย็นผมเย็นมันก็จะช่วย
4: มาก
2: กระตุ้นอาหาร
4: โดยมากผมจะทานบางทีก็วันหนึ่งแค่สองแคปซูลบางวันก็ไม่ได้ทานอย่างเงี้ยโดยมากจะทานมาแล้วสดๆแค่
2: อ๋อได้ได้ไหมมะละสดๆก็ทานได้หรือว่ามะละต้มก็ทานได้ค
4: ่
2: ะ
4: มะละต้มกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยทานอยู่ตลอดเพราะคนท้องนา
2: ค่ะ
0: โอเค
2: แต่วันนี้ไม่ทานหลากหลายเนาะทานแบบพวกตำลึงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะให้มันหลากหลายค่ะได้
4: ใช่ตำลึงครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ปกติข้าวกล่องหรือได้กินข้าวขาวอ่ะ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะคุณวินัยค่ะ
4: ครับ
1: คุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: 13:47 น.นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10 นาทีค่ะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะแล้วก็ใครที่จะสอบถามเรื่องของสุขภาพต่างๆเดี๋ยวคุณหมอจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายรายการนะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้ยังมีเวลานะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอปามกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะที่น้ำยังท่วมอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพรีบโทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้คุณหมอมาปรึกษาอยู่ในสายเราแล้วนะคะคุณหมอปามค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสายที่3มาแล้วค่ะจากฉะเชิงเทราอีกแล้วนะคะคุณทวีศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
5: คือผมเป็นโรคไอเนี่ยสโตรกเขาเรียกว่าเส้นโลหิตสมองตีบ
0: ค่ะ
5: รักษาหายไหม
2: ตอนนี้เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: อะไรฮะ
0: เป็นมานาน
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: 7 เดือนย่างคือเดือนที่7แล้ว
2: คือถ้าเกิดว่าเป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่ะทางพีเรียดที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูได้ดีที่สุดเนี่ยคือประมาณ6-7 เดือนอย่างเงี้ยค่ะได้คือเราต้องพยายามเขาเรียกว่าออกกำลังกายหรือว่าพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ให้ข้อมันติดอะค่ะ
5: ครับผมก็
2: คิดว่าฟื้นฟูได้ใช่แต่ว่าต้องพยายามยกแขนออกกำลังหรือว่าไม่ทำให้มันข้อมันติดทั้งแขนขาทุกส่วนเลยอะค่ะก็จะค่อยๆฟื้นฟูได้ต้องพยายามในช่วงเนี้ยต้องพยายามหมั่นออกกำลังกายหรือว่าฟื้นฟูกล้ามเนื้อค่ะ
5: ผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกตลอดทั้งหมดเลย
2: ค่ะแค่ค่าบำบัดอะไรอย่างนี้เน
5: า
2: ะ
5: มาเมื่อเช้าเนี่ยมันอาการมันแปลกๆมันเหมือนจะหนักลงไปฮะขาเท้าเนี่ยก้าวไม่ได้ตรงครับตามดาผมเกือบจะใช้แค่ไม้เท้าไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์แต่นี่ต้องใช้วอล์กเกอร์ตลอดเลย
0: แต่ตอนนี้คืออาการกำเริบหรือว่าไงคะหรือว่ามันมีอาการแปลกไปจากเดิมใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีคนอยู่ด้วยไหมคะ
5: นะ
0: มีคนอยู่ด้วยไหมคะที่บ้าน
5: ไม่มี
0: อยู่คนเดียวเหรอคะ
5: คนเดียวครับ
0: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: อย่างนี้ค่ะแนะนำว่าลองสังเกตอาการเนาะถ้าเป็นหนักขึ้นอาจจะต้องไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือค่อนข้างเป็นห่วงเพราะอยู่คนเดียวด้วยเนาะที่บ้านไม่แน่ใจว่ามีเราที่จับหรือว่าอะไรที่สามารถทะยุงหรือว่ายึดเราได้ไหมคะมีแบบว่าไม้หรือว่าไม้สามเหลี่ยมหรือว่าไม้ที่สามารถทะยุงตัวเองได้ไหมคะ
5: ผมใช้วอล์กเกอร์ฮะ
0: อ๋อใช้วอล์กเกอร์
2: น้องมีวอล์กเกอร์เนาะเวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ทำได้อยู่เน
5: า
2: ะ
5: ทำได้อยู่ฮะตอนนี้มันผมดีใจมาแค่ย่างเขาเดือนที่7มารู้สึกว่ามันอาการมันน้อยลงแล้วมาเช้าเนี่ยมันอาการมันมากขึ้นอ่ะ
2: อย่างนี้
5: เหมือนกับเป็นตอนเป็นใหม่ๆเลยฮะผมว่าก็ตอนนี้ผมอายุ82ปีนะเกิด2488นะกุมภา
0: อย่างนี้มีญาติไหมคะลองโทรหาญาติแล้วก็ติดต่อลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนไหมคะถ้ามัน
5: โรงพยาบาลไหน
0: โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้จ้ะปกติรักษาที่ไหน
5: ผมไปอยู่แล้วฮะโรงพยาบาล
0: ไม่ใช่พอมีอาการคุณหมอคะถ้ามีอาการมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบนี้เราต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันอาการมันทรุดลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันส่งผลต่อแบบระบบกล้ามเนื้ออะไรยังไงบ้างคือเพื่อความแน่ใจแล้วก็สบายใจของคุณด้วยอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่าเผื่อว่าไม่แน่ใจว่ามันมีอาการแทรกซ้อนอะไรอื่นๆหรือเปล่าถ้าเรายิ่งรีบไปหาคุณหมอเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้อาการหรือว่าถ้าเกิดเป็นหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเราก็จะรีบรักษาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาการอะไรจากเดิมอะค่ะเราก็จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นหนักขึ้นหรือว่าอาการคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอเพื่อความสบายใจด้วยหนึ่งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามนัดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ไม่ต้อง
2: ไปหาคุณหมอดีกว่าเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาการด้วยเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนไข้เองรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องอันนี้คือที่เราตระหนักแล้วว่าเราไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องไปหาคุณหมอค่
1: ะ
2: แนะนำว่าไปหาคุณหมอดีกว่าค่ะ
4: คร
0: ับ
4: คร
0: ับ
4: คร
0: ับ โทรหาญาตินะให้ติดต่อแล้วโทรหาหมอนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณทวีศักดิ์จ้
2: าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะ
0: เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองตีบใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะหลอดเลือดสมองตีบสโตรกต้องระวังเลยเพราะว่าเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็สมองแล้วก็ร่างกายทุกส่วนเลยเพราะว่าสมองก็ทำหน้าที่สั่งการหลายส่วนเนาะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วเราอาจจะต้องสังเกตอาการเนาะคือถ้ายิ่งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันนะคะถ้าความดันสูงบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการที่ดูเสี่ยงเป็นสโตรกหรือเปล่าก็อย่างเช่นมีอาการเหมือนแบบว่าปากเบี้ยว มีอาการแบบทรงตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคือมีแบบว่าเสียคือหน้าเบี้ยวเนาะ FAST คือ fast เนาะถ้าเกิดตามหลักของโรคหลอดเลือดสมอง face ก็คือจะใบหน้าเบี้ยวเนา
1: ะ
2: แล้วก็ arm คือแขนขาอ่อนแรง S คือ speech คือพูดไม่ชัดแล้วก็ T คือเวลาคือเราต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการใบหน้าเบี้ยวไหมแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่าพูดไม่ชัดไหมหรือว่าเราต้องรีบถ้าเกิดเรามีอาการพวกนี้ค่ะเราอาจจะต้องรีบส่งตัวหาคุณหมอที่โรงพยาบาลภายใน 3-4 ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนเนี่ยแค่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการชาๆหรือซ่าๆที่มือค่ะคนที่เป็นแบบเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนาะบางคนแค่แบบชาๆก็คือเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้แล้วมันอาจจะต้องลองสังเกตอาการตัวเองจริงๆเพราะว่าโรคเนี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันทีเดียวเราไปไม่ทันจริงๆ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แต่คุณผู้ฟังลองสังเกตอาการนะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะจากจังหวัดเลยคุณสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสัมภาษณ์ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: คือผมเขาว่านะครับให้กินบริเวณมันกินกวาง
0: คุณสัมภาษณ์พูดดังๆพูดดังๆจ้า
6: ครับ
0: โอเค
6: ผมกินบอระเพ็ดนะครับสำหรับเสียกวางก็ไม่ทุกวันหรอกครับกิน5วันก็พัก5วันของบำรุงเรียกว่างั้นจริงไหมครับ
1: สรรพคุณบอระเพ็ด
0: บอระเพ็ดกับมะเขือพวงกินก็คือกินบ่อยใช่ไหมคะเหมือนกิน5วันพัก5วันอะไรประมาณนี
6: ้ครับ
0: จะมีผลกับสุขภาพไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: คร
0: ับเชิญคุณหมอค่ะ
2: ที่อย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดบอระเพ็ดเนี่ยนะคะนอกจากมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์ขมเย็นเนาะหลักๆอะค่ะบอระเพ็ดก็จะช่วยเจริญอาหารได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการร้อนในไข้พวกนี้ได้เนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดเนื่องจากสมุนไพรมันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะคือถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีอาการมือเท้าชาเย็นได้หรือว่ามีภาวะท้องอืดได้เพราะมันมีฤทธิ์เย็นมันทำให้เลือดลมในร่างกายเราไหลเวียนไม่ค่อยดีถ้ามันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีอาการมือเท้าชาเย็นท้องอืดท้องเฟ้อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากทานก็ทานแต่พอดีอะค่ะทานให้หลากหลายเนา เน้นย้ำเลยส่วนถ้าเกิดว่ามะเขือพวงมะเขือพวงก็ทานได้นะคะเป็นแบบอาหารเครื่องเคียงเนาะใช่เป็นผักก็คือมันจะมีใยอาหารค่อนข้างเยอะช่วยเรื่องการขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เหมือนกันแต่ว่าก็คุณสัมภาษณ์ทานก็โอเคแล้วค่ะก็คือแนะนำทานให้หลากหลายทานผักอื่นๆด้วยเนาะไม่ควรทานแต่มะบอระเพ็ดหรือว่ามะเขือพวงอะค่ะเพราะว่าอาหารนะเนาะถ้าเกิดเราทานมากไปมันก็ไม่ดีทานน้อยไปก็ไม่ดีอะค่ะแนะนำทานให้หลากหลายแล้วก็ทานผักสีอื่นๆด้วยอันนี้เหมือนแค่แต่สีเขียวแล้วมาก็จะต้องทานแบบพวกฟักทองอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเป็นแบบตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องระวังด้วยเพราะว่าจริงๆมีรายงานผู้ป่วยตับอักเสบจากการทานบอระเพ็ดเหมือนกัน
0: ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคุณสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะกินให้หลากหลายนะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะช่วงท้ายรายการฝากช่องทางสำหรับการปรึกษาสุขภาพของโรงพยาบาลหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกช้าๆนะคะเบอร์เดี๋ยวบอกสองรอบน
0: ะ
2: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเตรียมตัวจดเลยนะคะเบอร์นะคะ020287710ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: 020287710ค่ะถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็การใช้สมุนไพรทั่วไปโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข1ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอยากซื้อสินค้าของอภัยภูเบศโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข2ได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอปาล์มค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทั้งหลายท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดแล้วตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไก่ตาราสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตย์พร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งให้พร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตย์ในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 นที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อ

0: วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาฮิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: บริการฉันญาติมิตรด้วยดวงจิตที่ผูกพันสถานีวิทยุสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ร่วมกับสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เสนอรายการลูกทุ่งการยาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมาพบกับรายการลูกทุ่งการยางทางช่องสวพ.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลาประมาณบ่าย20นาทีนะคะหรือบ่าย3ค่ะดิฉันนางสาววรรณการสถิตกุลค่ะนักวิชาการเกษตรนะคะแผนกพัฒนาและฝึกอบรมกองประสานนโยบายและวิชาการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นะคะทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะจะขอมาประชาสัมพันธ์นะคะการเปิดรับคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนค่ะประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยในทุกๆปีนะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ของเรานะคะจะมีการเปิดรับคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการยื่นคำขอรับการปลูกแทนนะคะของผู้ที่มีสวนยางเดิมและต้องการตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ค่ะจะอยู่ในช่วงของตุลาคมและมีนาคมของแต่ละปีนะคะซึ่งในปีงบประมาณนี้นะคะได้มีการเริ่มเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2570ค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับการสนับสนุนนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ1ค่ะจะต้องมีสวนยางพารานะคะที่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.นะคะ2ค่ะพื้นที่ที่ขอรับทุนนะคะจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ตามที่กำหนดนะคะเช่นโฉนดนส.3สปก.หรือเอกสารที่ทางรัฐอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ค่ะ3นะคะต้นยางในส่วนของท่านนะคะจะต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปหรือต้นยางอายุ18ปีขึ้นไปที่เสียหายหรือได้รับผลผลิตน้อยนะคะสำหรับรูปแบบของการปลูกแทนนะคะหรือรูปแบบของการปลูกแทนต้นยางเก่าที่มีอยู่และอัตราสนับสนุนนะคะหลักๆการขอทุนจะมีอยู่3แบบนะคะแบบที่1เป็นการขอทุนปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีค่ะแบบที่2เป็นการปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะและแบบที่3ปลูกแทนแบบอารยเกษตรนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าสวนยางยั่งยืนหรือสวนผสมผสานค่ะโดยแบบที่1การปลูกแทนด้วยสวนยางพันธุ์ดีและแบบที่3การปลูกแทนด้วยสวนอารยเกษตรนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากกยท.นะคะไร่ละ 20,000 บาทค่ะเป็นระยะเวลา6ปีครึ่งนะคะส่วนแบบที่2นะคะปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะจะได้รับการสนับสนุนนะคะอยู่ที่ไร่ละ 12,000 บาทค่ะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะหลังจากที่ทราบถึงรูปแบบหลักๆไปแล้วนะคะ3แบบต่อไปนะคะจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอค่ะโดยหลักฐานนะคะก็จะมี1นะคะสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ฉบับค่ะ2สำเนาทะเบียนบ้านนะคะจำนวน1ฉบับ3สำเนาหลักฐานที่ดินนะคะพร้อมฉบับจริงนะคะจำนวน1ฉบับค่ะสำเนาสัญญาซื้อขายไม้ยางพารานะคะหากท่านมีการซื้อขายไม้ยางพารานะคะจำนวน1ฉบับค่ะและหนังสือมอบอำนาจกรณีแต่งตั้งตัวแทนมายื่นคำขอแทนค่ะกรณีหลักฐานที่ดินนะคะฉบับจริงติดจำนองกับสถาบันการเงินนะคะสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานที่ดินพร้อมให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนานะคะต้องไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วก็ที่ดินนะคะที่ขอคือต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.ค่ะที่สำคัญนะคะเมื่อมีการยื่นคำขอแล้วนะคะก็คือห้ามตัดโค่นก่อนที่จะได้รับอนุญาตนะคะจากต้องรอให้พนักงานของเรานะคะเข้าไปสำรวจรางวัดจริงก่อนนะคะถึงจะโค่นและปลูกใหม่ได้นะคะค่ะสำหรับท่านที่สงสัยนะคะว่ายางพันธุ์ดีปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีนะคะมียางพันธุ์อะไรบ้างนะคะก็จะขอยกตัวอย่างเป็นพันธุ์ยางแนะนำนะคะตามคำแนะนำปี2567นะคะโดยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือยางกลุ่มที่1นะคะจะเป็นพันธุ์ยางที่ปลูกเพื่อน้ำยางผลิตน้ำยางนะคะก็จะมีเช่นพันธุ์ RRIT 226RIT 251พันธุ์ RRIT 3801นะคะพันธุ์ RRIT 3802
และพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมตอนนี้คือเป็น RRIT 3907ค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้นะคะก็คือปลูกเพื่อเอาน้ำยางแล้วก็ขายไม้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นพันธุ์ยาง PB 235นะคะแล้วก็พันธุ์ PB 260ค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะจะเป็นพันธุ์ยางสำหรับปลูกเพื่อผลผลิตเนื้อไม้นะคะก็คือส่วนใหญ่ปลูกเพื่อรอขายไม้เลยนะคะก็จะเป็นพันธุ์ F-Rod นะคะ2037แล้วก็พันธุ์ BPM 1ค่ะส่วนเกษตรกรจะอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วพันหกร้อยนะคะหรือ RRIM 600เนี่ยสามารถขอทุนได้ไหมนะคะก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของพันธุ์ยางชั้น2นะคะซึ่งจะต้องมีการปลูกนะคะ 50% ของเนื้อที่ที่ได้ทุนค่ะแล้วก็อีกรูปแบบนึงนะคะที่ปลูกแทนด้วยตัวไม้ผลนะคะหรือไม้สำคัญทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเช่นปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นเพื่อการแปรรูปนะคะเช่นสักพยุงนะคะประดู่ปลาตะเคียนทองไผ่ค่ะแล้วก็ไม้ประเภทของไม้ผลนะคะเช่นเงาะชมพู่ทุเรียนฝรั่งนะคะมะขามมะนาวมะพร้าวมะม่วงเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะสอบถามกับทางกยธ.สาขานะคะใกล้บ้านท่านนะคะก็คือในส่วนของที่สวนยางพาราของท่านตั้งอยู่นะคะหากเกษตรกรท่านไหนนะคะมีหรือท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลไปได้ที่กยธ.สาขาใกล้บ้านท่านนะคะหรือกยธ.สาขาที่สวนของท่านตั้งอยู่นะคะก็จะมีของในกระบี่นะคะจะมีกยธ.สาขาอยู่3สาขานะคะก็จะเป็นกยธ.สาขาเมืองกระบี่นะคะเบอร์โทรติดต่อจะเป็น0756117092นะคะ0756117092ค่ะส่วนเป็นกยธ.สาขาคลองท่อมนะคะจะเป็นเบอร์0756991530756991530นะคะกยธ.สาขาเขาพนมนะคะจะเป็น0756893655นะคะ0756893655นะคะหรือจะเป็นทางกยธ.จังหวัดกระบี่นะคะจะเป็นเบอร์0756111912ค่ะ0756111912นะคะหรือถ้าใครจดเบอร์โทรไม่ทันนะคะสามารถติดต่อไปยัง Facebook นะคะของกยธ.สาขาทั้ง3สาขานะคะและทางกยธ.กระบี่เองค่ะก็คือจะเป็น Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ Facebook การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองกระบี่ Facebook การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองท่อมและ Facebook การยางสาขาเขาพนมค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะก็เดี๋ยวต่อไปจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

คะก็กลับเข้ามาสู่รายการลูกทุ่งการยางในช่วงที่2กันนะคะก็จากในช่วงแรกนะคะที่เราได้พูดคุยถึงการเปิดรับคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนนะคะและได้รู้จักได้รู้ถึงคุณสมบัติของการยื่นคำขอและรูปแบบของการปลูกแทนนะคะก็จะมาพูดถึงพันยางที่แนะนำนะคะจากการที่เราได้ยกตัวอย่างพันยางในช่วงแรกไปแล้วนะคะโดยเพื่อจะให้เกษตรกรนะคะเข้าใจถึงปัจจัยแล้วก็มีการตัดสินใจในการเลือกพันยางในการปลูกในสวนยางของท่านนะคะโดยการเลือกพันยางที่ดีนะคะจะต้องคำนึงถึงปัจจัยและความต้องการนะคะของผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้นะคะโดยปัจจัยการเลือกพันยางนะคะก็จะมีเกี่ยวกับความต้องการของเกษตรกรนะคะก็คือความต้องการน้ำยางหรือเนื้อไม้นะคะประเภทที่2คือการทนต่อการต้านทานโรคนะคะ3ก็คือความเหมาะสมของพันยางที่ปลูกสำหรับพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ที่4คือความแรงของลมนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์ที่ไม่ต้านทานลมค่ะโดยจะมายกตัวอย่างสายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์แรกจะเป็นพันธุ์ RRIT 251นะคะซึ่งจะเป็นพันธุ์ยางเพื่อเราปลูกเพื่อผลผลิตน้ำยางนะคะโดยการต้านทานโรคนะคะก็คือจะต้านทานโรคทางใบข้อจำกัดพื้นที่ปลูกนะคะเราจะไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชันหน้าดินตื้นและพื้นที่ระดับน้ำใต้ดินสูงนะคะสำหรับข้อแนะนำและข้อสังเกตนะคะในพื้นที่ความชื้นสูงต้นยางอ่อนนะคะจะอ่อนแอต่อโรคคอเลกโตติกัมนะคะไม่ควรกรีดถี่มากกว่าวันเว้นวันนะคะและไม่ควรปลูกด้วยระยะปลูกน้อยกว่า3x7เมตรค่ะพันยางพันที่2นะคะเป็นพัน PB 235นะคะพันนี้จะเป็นพันที่ปลูกผลผลิตเพื่อน้ำยางและเนื้อไม้นะคะก็คือจะต้านค่อนข้างต้านทานโรคทางใบข้อจำกัดพื้นที่ปลูกนะคะก็คือสามารถปลูกในพื้นที่ลาดชันนะคะแต่เหมือนกันค่ะจะไม่แนะนำปลูกให้ในพื้นที่ที่หน้าดินตื้นนะคะและพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงข้อแนะนำและข้อสังเกตนะคะจะเจริญเติบโตดีค่ะและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกที่นะคะไม่ควรกรีดถี่มากกว่าวันเว้นวันเหมือนกันค่ะพันยางพันที่3นะคะก็คือพัน RRIT 3904ค่ะเป็นพันยางเพื่อผลผลิตน้ำยางนะคะจะมีความต้านทานโรคใบร่วงไฟท็อปเทอร่าและราแป้งได้ดีค่ะข้อแนะนำนะคะหรือข้อสังเกตจะเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีดดีมากค่ะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกที่นะคะและไม่ควรกรีดถี่มากกว่าวันเว้นวันค่ะทางหากท่านฟังนะคะท่านใดสนใจพันยาง3904นะคะทางเรานะคะสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ส่วนศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ได้ค่ะนอกจากพันทั้ง3พันนี้แล้วนะคะในเราก็จะมีพันอีก2,000นะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นพัน RRIT 3801กับ RRIT 3802นะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับชื่อพันนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังคุณสมบัติดูก่อนนะคะเผื่อเป็นอีก2สายพันธุ์ทางเลือกนะคะสำหรับให้เกษตรกรเนี่ยเลือกไปปลูกนะคะก็คือจะเป็นพันสำหรับพัน RRIT 3801นะคะจะต้านทานโรคราแป้งได้ปานกลางนะคะต้านทานโรคใบร่วงไฟทับเทอร่าได้ดีผลผลิตสูงในระยะเริ่มเปิดกรีดและระยะต่อมานะคะแล้วก็พัน3802นะคะเหมือนกันค่ะก็คือจะต้านทานโรคราแป้งได้ปานกลางต้านทานโรคไฟทับเทอร่าได้ดีค่ะผลผลิตระยะเริ่มเปิดกรีดอยู่ในระดับปานกลางนะคะและเพิ่มขึ้นในระยะต่อมาค่ะหลังจากที่เรานะคะก็จะทราบถึงพันยางรูปพันยางที่ดีนะคะตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะมีโครงการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยะเกษตรนะคะโดยจะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1จะส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงในสวนยางพารานะคะก็คือโกโก้และกาแฟนะคะโดยเรานะคะจะมีเป้าหมายอยู่ที่ 10,000 ไร่นะคะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงนะคะในสวนยางพารานะคะเป้าหมายอยู่ที่ 15,000 ไร่นะคะโดยรูปแบบที่2นี้นะคะก็คือจะมีปลูกการปลูกพืชผักสมุนไพรพืชเศรษฐกิจอื่นๆนะคะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงพึ่งชนรงค์เลี้ยงวัวแล้วก็การทำประมงนะคะ
โครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยเกษตรนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรใช้พื้นที่ยางพารานะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพนะคะเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะคะหากเกษตรกรท่านไหนนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจโครงการนี้นะคะหรือมีข้อสงสัย อยากซักถามเพิ่มเติมนะคะให้ติดต่อไปที่กยธ.สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะของกระบี่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะกยธ.สาขาทั้ง3สาขานะคะเป็นกยธ.สาขาเมืองกระบี่กยธ.สาขาเขาพนมและกยธ.สาขาคลองท่อมค่ะและนอกจากโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยเกษตรแล้วนะคะจะมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรนะคะเพิ่มอีก1โครงการนะคะจะเป็นโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารานะคะก็คือการใช้เอทิลีนในสวนยางนะคะหากท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนความต้องการของท่านนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กยธ.สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนนะคะห้ามเกษตรกรนะคะตัดโค่นก่อนที่จะได้รับการอนุมัตินะคะค่ะสำหรับรายการลูกทุ่งการยางนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสามารถพบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลาประมาณบ่าย 20:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะคะทางช่องสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน สำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่

0: มันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่9ตุลาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ4ทิศทางสำคัญยกระดับเมืองไม้ผลักดันคลองท่อมเมืองสุขภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์และส่งเสริมสินค้าชุมชนสร้างรายได้สู่ประชาชนอย่างยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกระบี่ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครั้งที่1/2569ณศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ประชาชนที่ประชุมได้กำหนดแนวทางสำคัญ4ด้านได้แก่การยกระดับกระบี่สู่เมืองไมซ์หรือกระบี่ไมซ์ซิตี้เพื่อดึงดูดการจัดประชุมและนิทรรศการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่โรงแรมร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นการผลักดันอำเภอคลองท่อมสู่เมืองสุขภาพภายใต้โครงการคลองท่อม Health and Wellness Sandboxเชื่อมโยงทรัพยากรในพื้นที่กับบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดได้แก่กาแฟเมืองกระบี่ทุเรียนทะเลหอยข้าวไร่หอมหัวบอนกระบี่และกุ้งกุลาดำกระบี่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการตลาดพร้อมส่งเสริมสินค้าของฝากและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์มาตรฐานและแบรนด์เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังเดินหน้าตามแนวทางกระบี่ Quality Tourism 2030มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและยั่งยืนและนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดกระบี่มุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานรวมพลคนกินเจจังหวัดกระบี่ครั้งที่20ชมขบวนแห่พระจีนสุดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในวันที่14ตุลาคมนี้นายสมศักดิ์อิทธิธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานรวมพลคนกินเจจังหวัดกระบี่ครั้งที่20เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันเป็นวัฒนธรรมแห่งความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญในวันพุธที่14ตุลาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองกระบี่โดยเวลา 8:09 นประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกระบี่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนจากนั้นเวลา 11:00 เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมปล่อยขบวนแห่พระจีน เคลื่อนขบวนสู่ย่านการค้าถนนมหาราช

0: ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่และการแสดงตามความเชื่อและความศรัทธาอันเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินเจองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามสร้างความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คว้ารางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปี2569พร้อมนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะแสดงผลงานการดูแลสุขภาพครบวงจรมุ่งยกระดับบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนายสมศักดิ์อิทธิธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นางชยาภาสุขใสผู้อำนวยการกองสาธารณสุขพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่และพิธีมอบรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมากกว่าร้อยละ50ของจำนวนหน่วยบริการทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทีมแพทย์แผนไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยท้องถิ่นภายใต้หัวข้อแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพครบวงจรโดยนำเสนอเครื่องดื่มสมุนไพรครับที่ออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัยได้แก่ครับจูเนียร์ครับซีเนียร์และครับโกลรวมถึงการพอกเข่าสมุนไพรและหัตถการสักยาเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยขณะเดียวกันนางชยาภาสุขใสผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อถอดรหัสการสร้างต้นแบบด้วยเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนแนวทางนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเดินหน้าบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบควบคุมภายในมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2570นายเจริญง่าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2570ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานมุ่งยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยมีคณะผู้บริหารปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์ปัจจัยและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจากนั้นนายอาวุธไขแสงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยเป็นประธานการประชุมควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2570เพื่อทบทวนและประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตลอดจนพิจารณาจุดอ่อนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวทางปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้การประชุมทั้งสองครั้งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไซไทยบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: ศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าผู้ใดมีธรรมะสามประการนี้คือความขยันความแกล้วกล้าปัญญาผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้เป็นการแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อพาตนให้พ้นจากศัตรูเมื่อทุกผู้ต่างไม่ปรารถนาจะพ่ายแพ้แก่ศัตรูจึงพึงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัตินี้มีปัญญาเป็นความสำคัญก่อนความขยันและความแกล้วกล้าแม้ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจพาให้เกิดทุกข์โทษภัยได้อย่างยิ่งแม้ประกอบด้วยปัญญาชักพาให้ล่วงพ้นศัตรูได้ปัญญาคือเหตุผลคือความฉลาดปัญญาไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมในทางไม่ดีปัญญาที่เป็นเหตุผลเป็นความฉลาดมีผลดีหลายสถานทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีผลชั่วร้ายแก่ผู้ใดเลยทุกเมื่อแต่ปัญญาที่เป็นแหล่เหลี่ยมมีผลร้ายหลายสถานทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ว่าบางทีจะเหมือนมีผลดีก็ตาม
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่9ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการท่าเรือแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่งช่างเทคนิค4หมวดหลักฐานอาคารแผนกอาคารกองบริหารสินทรัพย์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งช่างเทคนิค4ช่างก่อสร้างชั้น2หมวดควบคุมงานแผนกก่อสร้างกองช่างโยธาฝ่ายการช่างจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งนักวิชาการ6สังกัดกองแผนวิสาหกิจฝ่ายกลยุทธ์องค์กรแผนกแผนวิสาหกิจจำนวนหนึ่งอัตราแผนกแผนงานและโครงการลงทุนจำนวนหนึ่งอัตราผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสารข่าวสมัครงานหรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569ถึงวันที่4พฤศจิกายน2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถตู้ปรับอากาศจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่6ถึง15ตุลาคม2569เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เลขที่9/10ศาลากลางจังหวัดกระบี่ชั้น3โทรศัพท์หมายเลข07562-3966จบข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
2: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รไปเที่ยวบ้านดอมงานชักระ
1: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการท่องเที่ยวศิลปินพื้นบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ตรงกับวันที่9เดือนตุลาคมพ.ศ. 2569ตรงกับแรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนเมืองอุทัยธานีการเสด็จมาเยี่ยมเยือนในครั้งนั้นพระองค์ทรงเสด็จมาเยือนทางหัวเมืองควายเนื้อด้วยได้เสด็จเยือนหัวเมืองทางควายเนื้อด้วยพร้อมทั้งอย่างใดจงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแจ้งราชชาติประจำเมืองอุทัยธานีเป็นดาบแบบไทยๆทำด้วยเล็กจันดีดามพระแจ้งทำด้วยไม้เหนือแข้งหุ้มทองลงยาตอนควักพระแจ้งดาบก็ได้จารึกนามหักจ้อนวาพระแจ้งสำรับเมืองอุทัยธานีและก็ที่รองรับพระแจ้งที่วางดาบก็ทำด้วยทองเลื่องตอนเศร้าที่กันอยู่ก็สร้างจินเขามีกระไลสลักที่มียอดเป็นจันจันนับเป็นพระแจ้งดาบประจำเมืองที่พระองค์ทรงพระราชทานเป็นอันดับที่สามรองมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชัยนาทปัจจุบันพระแจ้งดาบก็ได้เก็บไว้ที่ประจำจังหวัดอุทัยธานีและก็มีการนำออกมาตั้งให้ประชาชนได้ชมบางเป็นครั้งคราวนะครับมีเหตุการณ์เมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2444ครับวันนี้วันที่9ตุลาคมของทุกปีนะครับวันที่9ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไปรษณีย์ลูกในอดีตคนทั่วไปติดต่อสื่อสารกันใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่นะครับในรูปแบบจดหมายตัวเล็กรวมถึงการจ้องปัสดุต่างๆทางไปรษณีย์ไปรษณีย์จึงเป็นตัวกลางที่สำคัญในการรับจ้องสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับวันที่9ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไปรษณีย์ลูกถึงตรงกับวันต่อต้านสหภาพสากลไปรษณีย์หรือ UPU นะครับและเป็นวันรวมลงนามในอนุสัญญาสากลฉบับแรกณกรุงบอนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อวางแนวทางและบทบัญญัติของไปรษณีย์ระหว่างประเทศด้วยนะครับรางวัลวันนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงก็เรียกร้องช่วงทำบุญก็พี่น้องชาวพุทธนะครับเรียกเป็นวันชาติไทยวันชาติไทยมันเราก็ได้เริ่มตั้งแต่วันขึ้นที่มาคำเดินทริปที่บ้านมาวันนี้วันเจ้าวันครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มทริปสามคำก็ทริปที่ที่มาก็เป็นวันชาติไทยเราไล่ฐานก็ทราบโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมืองโคนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นประเพณีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและลักท่านที่พบกว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีชาติเดี๋ยวผมก็เล่าสักนิดนะครับคำว่าชาติก็เป็นคำที่มาจากภาษาอินเดียแปลว่าฤดูฤดูชาตินี้ก็เป็นฤดูต้นไม้เริ่มออกผลเมื่อถึงฤดูกาลก็เก็บเกี่ยวผู้ที่ต้องการให้พันธุ์พืชธัญพืชต่างๆในเจริญเติบโตในประเทศจีนเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งแรกนั้นประเพณีนิยมที่ต้องนำผลไม้ที่เก็บเกี่ยวในครั้งแรกก็นำไปถวายสักการะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาดังนี้เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จะได้ดลบันดาลให้พืชผลเจริญงอกงามดีและช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆแม้แต่ในประเทศแทบตอนเนื้อของยุโรปก็มีหลักฐานปรากฏว่า มีการนำพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพื่อให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นะครับทั่วในประเทศไทยเราก็ประเพณีการทำบุญวันศาสตร์เป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็จะตามที่ลักท่านในหนังสือของนางนพมาศเนื่องจากว่าศาสนาพราหมณ์นำมาเผยแผ่เข้าในประเทศไทยคนไทยจึงรับเอาประเพณีนี้มาจากพราหมณ์ด้วยตามที่ปรากฏลักท่านในหนังสือพระราชพิธีนะพระราชพิธีทิพย์ช่องเดือนซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุญชาติก็คือฤดูข้าวรวงเป็นน้ำนมฤดูข้าวรวงเป็นน้ำนมเมื่อการพระราชพิธีของพราหมณ์ต้องเข้ามาในดินแดนสยามก็ปล่อยประพฤติปฏิบัติตามลัทธิพราหมณ์ไปด้วยจมคำคำหนึ่งคำว่านางนพมาศได้กล่าวว่าเป็นฤดูที่พวงจุนได้กวนข้าวปลายยัดและทำยาคูเลี้ยงพราหมณ์เป็นสมณพราหมณ์ที่เป็นคู่กันนะครับยังต่อมาตอนลังรัตนปุตรแต่เด็กๆก็ได้จริตอาจารย์ไม่ก็คือทื่อพราหมณ์เดิมแล้วก็มาประชุมประชานกับสัตนาปุตรเรียกทำบุญตามฤดูกาลแก่พราหมณ์เดิมนะครับเพื่อเป็นการทำบุญเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชพันธัญญาเพื่อให้เป็นพันธุ์ที่มีอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการทำบุญไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคือเปรตประหลาดประการใดโดยนี้ต่างพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธศาสนิกชนนะครับหลายก็นิยมการทำบุญอยู่แล้วนะครับก็จะทำบุญเป็นนิดเพื่อถือว่าเป็นวันพิเศษแต่การทำบุญวันชาติโดยนี้เป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวจึงถือโอกาสการทำบุญทำทานให้เป็นกองขวัญแก่รายหน้าของตนเท่านั้นแต่เป็นประเพณีวันชาติได้เปลี่ยนความเชื่อไปตามฤดูกาลนะครับและความเชื่อตามตรงทิ้นตรงทีบางแห่งเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางแห่งก็เป็นประเพณีการทำบุญเนื่องจากว่าภารกิจรายหน้านี่การทำบุญเพื่อการกระทิศถือโอกาสทำบุญครั้งใหญ่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในประวัติความเป็นมาพุ่มข้อเหล่าพอเป็นจังเก็บนะครับเอาละครับไปฐานติดตามระวังนั่งปริยาต่อจากเมื่อวานครับติดตามระวังครับ
3: มันหมูมันกูบาดกัน

Non è quando

0: Nhà khoa nữ Việt Nam tên đuôn Chuyên ca thầy Đi nà con cả đâu biết bữa nay Trái leo khắp nà con cả đâu biết Này chứ là này, giọt thông เป็นบุคคลสังเกตการตามประกาศรับสั่งแล้วตามประกาศจะดำเนินของพระเจ้าเทศซีนพระราชาแห่งนครคาราเวกนี่พวกมันเลยซีกันยากใช่ไหมครับจำได้เหรอจำได้เหรอทำไมถึงจำได้เหรอเพราะผมเป็นบุคคลใกล้ชิดครับแน่นอนแหมเอ้ยไอ้เรื่อยกันวะสมากูนี่ล่ะนี่ปากตู้ไปดูกี่ปากตู้ก็มาเข้าปากตู้กูนวันนี้นะครับคุณชายคุณเป็นใครมาจากไหนที่เป็นคนที่โชคดีได้พวงมาเลยที่วีซี่บัญญาลับที่ด้านของเนื้อหัวนะครับก็เราชื่อขนองกันนายขนองชายขนองมาจากไหนไม่สามารถกับคือผมจำเป็นที่จะต้องท่ามอย่างห้าวหยดทองเสื้อไม่เป็นไรหรอกก็เรารู้ว่านายเนี่ยนะเป็นมิตรกับเราโชคตรงดีสุดครับก็เราชื่อขนองเป็นลูกของท่านเศรษฐีชูดกแห่งตำบลนาลันทาวันหนึ่งกำลังที่จะคิดบัญชีรับจ่ายกับพ่อไอ้พวงมาลัยพวกนี้เสือกไปสวมมือเราเข้าครั้งแรกเราก็ชักรำคาญสอดมันเท่าไหร่ก็ไม่หลุดจากมือไปอ่านรู้เรื่องว่าเป็นพวงมาลัยเทวีศรีปัญญาถึงนำเข้ามาแหมตาลูกเศรษฐีครับนี่นะเฮ้ยคุณดีได้กับคุณดีคุณพี่กันได้กับคุณปริศเอ้ยพี่เองกับหลวงผูกแล่และกูเดียดกับพบกับเปล่าหนาวไอ้นี่เพื่อยกับพบไอ้นู่หนาวเหมือนกันนั่นนะนี่แหละเลยเลยเลยลูกศิษย์ที่ก็แต่งตัวนี่เสื้อนี่กว่ายากหน่อยที่สุดแล้วก็มืดร่ำโอ้ทุกวันเมื่อราบในเสื้อนี่ไม่รู้มาที่อเมริกาหรือมาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่กางเกงนี่โอ้ฮ่านี่นี่ตรงหัวเขาว่ากางเกงนี้นี่นี่นี่แหละก็ทำให้ว่าเขาก็ได้รับอากาศนี่อย่างน้อยที่สุดแบบซี่ปั่นเป็ดนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เกือบสี่หมื่นสองเกือบสี่หมื่นสองนี่แต่เราใช้กับเหมือนว่าราคาร้อยเป็ดไม่ร้อยแปดกันร้อยสามยิงว่าป๋าก็บันนีแล้วเลยพลนี่แหละว่านี่ว่าป๋านี่แต่เราใช้ก็เผื่อหน้าว่าเกลือแก่ความจริงแล้วนี่ลูกของเจ๊ที่นี่ก็ต้องการดีว่าไอ้ว่ามันบันนีผ้าการจะได้ใต้ที่ใหญ่ตีนเขาอับขอโทษนะครับคุณกนองคุณชายคุณเคยข้าไปในราชวังบางไหมครับไม่หากว่านายทำความสะดวกให้กับเราหรือบริการเราก็เราจะรางวัลให้กับนายอย่างพอใจอ่ะแหมเฮ้ยกราบพี่ก่อนไม่ความหวาหากว่านายยอดทองนำเราเข้าไปเราไม่ได้กราบถวายบังคมทูลต่อราชาองค์พระราชาทรงประมาพิไทยเรียบร้อยรับรู้ครับเราจะได้ราชาพิเศษกับเจ้าหญิงทุกตองแล้วองค์พระราชาก็ได้สถาปนายเราเป็นผู้เถลิงสวรรค์ราชคือยังพระมหานครกาละเวกทุกตองกับนายจะเอาไว้ไรคืนนี้ไม่ความหมายถ้าคุณเป็นพระราชาคุณจะท้านายกทองมาจะเอาตำแหน่งอะไรบางใช่นายกรัฐมนตรีเหรอครับเรื่องเล็กแหมเอ้ยสี่รอรับแล้วพ้นจะกราบเจ้าขนงนายยอดทองดีใจไปนักหนาถ้ากว่าโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมยอมไม่มาทองได้ข้าวซาผ่าแล้วหนังเก้าอี้หน้าหยอกซาเกแม่ไม่กระเวกเป็นองค์เอกเซ็กสั้นชั้นไม่งอกเศร้าเศร้าทีต้องไปบ้านนายกอะไรอ่ะไม่รู้อะไรแล้วนี่คุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับสบายมากขอเวลา5นาทีเดี๋ยวผมนำครับเสร็จไปไหนอ่ะผมไม่มีเมียแล้วก็มีลูกหลายคนจริงๆครับ ที่นี่ตั้งแต่สมราชการนี้มาผมก็ได้สื่อดินห้องไว้4ห้องที่จากเมืองเดี๋ยวนี้ธนาคารในเดียวกล่าวเสร็จแล้วผมไม่ค่ายเพื่อไว้ให้ลูกมันอายุเดี๋ยวนี้ไปจำนำเท่าแกงกเอาไว้50,000บาทเพื่อจะเอาเงินเล่านี้มาใช้จ่ายในระหว่างที่คุณจะได้ราชาภิเษกแล้วพูดอย่างเด็ดขาดว่า7 วันถ้าผมไม่ไปไถ่โทษแล้วก็ไม่ความมาให้กูเอาไปซะเลยที่ดินนั้นหักเลือดนี่นี่พูดเรื่องจริง
1: เหรอ
0: ครับคุยกล้วยเลยเพื่อนนายกเลยคุณเส้นเอาที่เท่าน้อยอย่างโอ้ยแม่เอ้ยขนาดวันเลขข้าคนรัฐมนตรีคนรัฐมนตรีช่วยนี่รวยไม่รู้กี่เท่าเลยไปเพื่อนนายกเรื่องมันลงเรือไปใครมาหน้าคุณลงผู้แทนกันแล้วไม่ทำเรือไปเก่งนึงฟ้านายยอดทองเลือดไปดิเชิญเลยครับคุณหิกินอะไรเลยอย่าได้นะไม่ตรงหล่นอกหล่นใจของพบอย่างเร็วมากเงาะและกองโยธาน้ำพาแต่เจ้าไม่เงาะและคือถวายกับคนบางคนทุนมาราชาเมื่อตักสนาครับไว้พระบอกผิดอดีตรองข้าแต่พระเจ้านายโยทองนำขนองขึ้นมาทุนมาตามข้าวมูลไร่อ้างแล้วกับทางจอมไทยเขาเป็นโชคดีของลูกเราสินะบายกะพระนายขนองเป็นลูกของเศรษฐีชูดกเหรอบายกะ
2: โอ้ปัญญาลูกรักของแม่ปัญญาจ้าเขาไปค้าเสด็จแม่โชคดีของลูกแล้วสิลูกพระภายพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลที่จะนำพวงมาลัยของลูกไปพบกับลูกชายของท่านเศรษฐีโชนดกเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของนาลันทาก็คือขนองสิลูก
0: กราบถวายบังคมเองนะ
1: นาน
0: เส้นนั้นฟังชัดเลยผู้นำเราฮักเลือดไปดิ
1: เป็นนายกรัฐมนตรี
0: แน่นอน
2: คุณเพ้อเพคะ
1: ทำไมเดี๋ยวลูก
2: พระดามที่ลูกน่ะขอพระราชทานอภัยและทูลท่านพ่อไว้ท่านพ่อทรงจำได้ไหมพี่คะอะไรล่ะลูกจะไปรบกวนกับท่านพ่อกี่อีกนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรเลยท่านยายก็มาเรื่องสติปัญญาของลูกเรา
2: อะไรจ๊ะ
1: คือสีปัญญาลูกเรานะไม่ประมาทแล้วบอกว่าผู้หนึ่งคนใดได้พวงมาลัยทีวีสีปัญญาอีกแล้วจะรอพิสูจน์7 วันอย่างน้อยก็อย่างช้า1 เดือน
0: นายยอดทองเราก็รู้เรื่องที่นายขนองเป็นคนโชคดีที่จะได้พวงมาลัยทีวีสีปัญญาแต่เราจะทำความเข้าใจสักหน่อยเข้ามาได
1: ้รับช่างมาเถอะ
0: ขอบใจการไว้มันคงไม่นะพวงมาลัยดวงนี้ข้าเทพเจ้าเองจะขอรับรองได้เกี่ยวกับข้าเทพเจ้าไม่ได้ขโมยของใครมา
1: ไอ้เรื่องวะไอ้ฟูดก็ทำเรื่อยเดี๋ยวคนได้มาว่าไม่ขโมยไม่ใช่มันเป็นการโต้รององค์พระราชานั้นประกาศสัตว์สัตว์นึงไม่ได้เป็นชอบบนขี้ลูกเลยเรื่องครับไม่ได
0: ้กูไม่พูดกับมึงนะไอ้ทองกูจะพูดกับองค์พระราชาน
1: ั่นบ้านเมืองนี้มีเจริญสิ
0: กราบถวายบังคมไม่อ่ะสวัสดีครับเจ้าหญิงศรีปัญญา
1: ร้อยแหละ
0: ก็อยากคิดว่านายขนองคนนี้เป็นคนขี้เมาหน่อยเลยนะอดีตเนี่ยมันรู้ไหมว่าอดีตกูเป็นอะไรอ่ะ
1: โอ้แล้วนั่นเฉยนี่เหมือนเมาเลย
0: โถ่ยกูไม่แดกแล้วเว้ย
1: สวัสดีไม่แม่คง
0: ครับ
1: แล้วอดีตเป็นเพื่อนกับความเป็นมา
0: ก็จะได้เห็นแต่ว่ากูว่าดีทหารพรานนะเว้ย
1: ไอ้ยะกันได้หนูอันนี้ทหารพราน
0: แล้วรู้ไหมที่กูออกมาเลยเพราะอะไรอ่ะ
1: กูกับนี่พูดซะไหนจะใช้กูซะกี่กัดคอมเนี่ย
0: ขนองพวงมาลัยพวกนี้เป็นของที่เป็นของ
2: สีปัญญาพ่อจัดการจะให้เจ้าราชาพิเศษตามความประสงค์แต่เทวีสีปัญญาเขาขอร้องไว้หากว่าผู้หนึ่งคนใดได้พวงมาลัยเข้ามาแล้วก็อย่างน้อยจะต้องพิสูจน์7วันอย่างช้า1เดือนก็นั่นเป็นความจริงสิคะคุณขนอง
1: โถ่เอ้ย
2: หญิงแล้วหญิงก็ไม่น่าจะทรมานจิตใจข้าเทพเจ้าเองสักหน่อยเลยดิค่ะไม่ได้ทรมานหรอกนะขนองก็หญิงเคยพูดไว้เคยขอพระบรมราชาอนุญาตต่อเสด็จพ่อดังนี้ข้าเทพเจ้าเองทูลเนี่ยเป็นยังไงไม่ทราบข้าเทพเจ้าเองไม่ได้ขโมยของใครมา
1: ไม่ได้ว่าอะไรหรอกขนองนะ
2: แต่สำหรับรายนี้ไปครับเสด็จพระบิดาหนึ่งเดือนแล้วใครมันจะทนไหวหรอกันต้องทนไปเลยครับเลยต้องเปลือยออกสิบวินาทีเป็นนึกนาทีนี่หกสิบนาทีแล้วก็ไม่ได้ลำชั่วโมงแล้วกี่ชั่วโมงแล้ววันลำกี่วันมันละเดือน
1: ก็ต้องรอหนึ่งเดือน
2: เพราะเหตุผล
1: เหตุผลนั่นนะก็ตามที่ลูกหญิงของเราพูดไว้ก็เป็นการที่ถูกต้อง
2: ก็สมมติว่าขนองนั่นนะเป็นผู้ได้พวงมาลัยแต่ขนองยังไม่พร้อมที่จะนำพวงมาลัยเข้ามาในพระราชวังสมมติว่านายขนองกับนายยอดทองเป็นพี่น้องกันหรือไม่เขาเป็นคนที่ไว้วางใจกันมาตลอดขนองไม่มีเวลาก็ขอร้องให้นายยอดทองนำพวงมาลัยเข้ามาในพระราชวังแล้วก็มาบอกพ่อว่าเจ้าขนองเป็นผู้เก็บพวงมาลัยได้แต่ในระหว่างทางนายขนองคิดเบี้ยวเจ้าคิดเล่นตลกกับเจ้าก็โดยที่นายขนองมาบอกเราว่าขนองเขาได้เก็บพวงมาลัยได้ก็เราจัดการจะให้ราชาพิเศษกับเจ้าหญิงถึงเวลาถึงกำหนดการที่เจ้าเองจะกลับเข้ามาในพระราชวังแต่เมื่อมาถึงเจ้าหญิงก็เป็นของนายยอดทองเสียแล้วจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ข้าเจ้าเองจะขอรับรองเกียรติว่าเป็นพวงมาลัยของข้าเจ้าเก็บได้
1: ไม่ได้ว่าเลยเออเก็บสิลูก
2: ก็ไปค้าเสด็จพ่อ
1: ยอดทองไม่ยากอ่ะ
2: เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนายยอดทองไงนะเออคือไม่ความมันนึกเดือนการเลี้ยงดูผู้เสื้อนี่ครับ
1: แน่นอนไม่ยากอ่ะ
2: เออการเลี้ยงดูผู้เสื้อทุกชนิดนี้ไม่เกี่ยวกับเงินครับประมาณ
1: ทำไมอ่ะ
2: คือส่วนตัวของนายยอดทองครับคนดีนะสิไม่ยากอ่ะ
1: เลี้ยงให้ตายฮ่าไป
2: ย่อยไรบอกผมนะ
1: เออ
2: ก็ยับทองก็นำก็ไปพักผ่อนได้นะจ๊ะขนองเออรักเทจะต้องรอไหวสินะลูกอดทนไว้หน่อยสิจ๊ะไม่เป็นไรหรอก
1: โถเฮ้ย
2: โอ้ยได้กินกันมั่งแล้วกับ
1: นี่คุณจะรอไหวเหร
2: อก็อยู่ที่นี่กี่วันแล้วโอ้ไม่ได้รักชั่วโมงที่เอาเรามาแก้กลุ้มกันหน่อยเดี๋ยวไว้ทอง
1: เบ้นนะครับเอาไปทำผีอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เขากินหรือสักกัดละสองกลม
1: น่าคุณรู้ว่าเม็ดมากไปกันเลยชัดละสองกลมต้นตั้งห้าหมื่นเอาเลยกับ
2: น้องกันน้องใจ

ชีปักกายาได้สร้างขึ้นมาขนองชายไม่ได้ชื่นสักเวลาประมาณเกือบเดือนเมื่อหัวใจเอาใจขาดวันเดตต้องข้าผ่านปลอบใจ

kon nog dat. ไปพบกับบ้านของยายลำพึงอีก

0: และบุคคลที่กระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ชีวิตหนึ่งสำหรับในบ้านหลังนี้ใครเป็นคนที่กระวนกระวายเรื่องอะไรเรื่องราวเป็นไงขอท่านประยุทธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
10: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลธรพรหมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชน

0: คุณกำลังฟังสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
1: เฮ้ยนายกินเหล้าวันนี้ว่าง
2: ไปไปกลับบ้านมันบื้อว่ะเมาทั้งคู
1: ่เฮ้ยมันบื้อเดี๋ยวเราไปส่งเอง

บัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันใส่ใจคนรอบข้างและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะติดตามก็ได้ค่ะในสวท.7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะพร้อมทั้ง Facebook Page หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะทั้ง3ช่วงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็มี PRD Service พร้อมทั้งวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้ในส่วนของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสุภัสดาเล่มรัตน์ผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะคุณโสภณเข้มการนะคะและดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์โสมติดค่ะก็ทักทายไปยัง7จังหวัดเลยนะสำหรับสวท.ไหนฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ16นาฬิกา7นาทีโดยประมาณค่ะจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงของใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวงนะซึ่งก็ออกอากาศต่อเนื่องกับ5แยกข่าวนะวันนี้ก็จะเป็นสวท.ระยองเป็นแม่ข่ายด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะตามเวลาที่มีอยู่นะเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลทางใต้นะคะพร้อมทั้งPRD Serviceแล้วก็วันนี้มีประเด็นแน่หลายคนอาจจะล้างท้องแล้วตอนนี้สำหรับในช่วงของการถือศีลกินผักนะคะวันนี้มีประเด็นค่ะก็จะเจอกับน้องอ้อมล้อมแล้วก็น้องบางหรินนะคะเป็นเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะของกระทรวงแรงงานแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของราคาผักอย่างที่บอกนะช่วงนี้ค่ะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยแล้วก็ยังเจอในช่วงของการถือศีลกินผักของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะแล้วก็บางท่านค่ะก็อาจจะมีการทำบุญเนื้อไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะเลือดเนื้อสัตว์ในช่วงของการถือศีลกินผักนะคะก็เลยทำให้ราคาของเราค่ะมีการขยับเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงอะไรค่ะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับมาตรการช่วยน้ำท่วมนะคะแล้วก็อัปเดตราคาผักกับน้องบางรีนแล้วก็น้องอ้อมล้อมกับช่วงของวันนี้มีประเด็นด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกค่ะฟังสั้นๆในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: กลับมาติดตามกันในช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ตามเวลาที่มีอยู่น่าจะ

0: ฟังข่าวไม่ได้ครอบคลุมนะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศคงที่จะนำเสนอในช่วงนี้กันเลยนะสำหรับทางภาคใต้หลายๆจังหวัดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวไทยนะแล้วก็ภาคใต้ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมทั้งทางด้านของจังหวัดทางใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ก็จะมีฝนเนี่ยประมาณ 60-70% ของพื้นที่ค่ะยังคงที่จะมีอัปเดตในเรื่องของประกาศเตือนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะ9ตุลาคม2569นั้นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สุดสัปดาห์นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาในหลายจังหวัดเหนือกลางอีสานใต้ค่ะจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขณะที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ารวมถึงอีกหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนหนักนะคะส่วนจับตาต่อไปราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนหนักนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงที่จะมีโอกาสฝนหนักด้วยนะคะส่วนบ้านเราค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็เรื่อยมาตั้งแต่เพชรบุรีค่ะลงมาที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะก็จะมีฝนหนักนะคะในห่วงของวันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะยังไงแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะผ่านทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้หรือว่าจะเป็น www.tmd.go.thหรือว่าจะเป็น1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้9ตุลาคมค่ะสำหรับวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ย้อนไปคุณฟังค่ะปี2417นะคะที่มีการประชุมที่กรุงเบิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นนะคะตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จนะคะชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปค่ะก็คือในปีพ.ศ.2421ที่กรุงปารีสค่ะก็เห็นว่าจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการลงมติเปลี่ยนมาใช้ชื่อสหภาพไปรษณีย์สากลจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ต่อมาปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกค่ะรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมเนี่ยเป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะแล้วก็ประเทศสมาชิกก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็เสรีภาพผ่านตัวอักษร นี่แหละค่ะโดยที่ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือว่าศาสนาแล้วก็ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงค่ะในช่วงแรกคงจะนำเสนอข่าวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามน้องอ้อมล้อมแล้วก็บางหลินกันต่อค่ะวันนี้มีประเด็นนะสำหรับในเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะของกระทรวงแรงงานแล้วก็อัปเดตราคาผักค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงท้ายเลยนะสำหรับ PRD Serviceค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะพบกับอ้อมล้อม
1: แล้วก็บางบีนครับ
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมค่ะบางเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รอบข้างเนี่ยตอนนี้ท่วมกันมานานแล้วนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะบางซึ่งมาช่วยเหลือประชาชนนะคะทางสามมาตรการค่ะทางด้านของจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้มาพูดถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในส่วนของน้ำท่วมนะคะมีการขับเคลื่อน3ด้านสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการประคองแรงงาน SME แล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะรวมถึงการเชื่อมโยงความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางค่ะในทางด้านของแรงงานเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือช่วยเหลือยังไงบ้างคะบางค
1: ่ะก็คือทางสำนักงานประกันสังคมนะครับผมก็จะออกมาตรการช่วยเหลือนะครับ4มาตรการด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นว่ามาตรการช่วยเหลืออุทกภัยก็คือสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะครับผมจากเหตุสุดวิสัยก็คืออันเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมนี่นะครับผมก็คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือได้รับอัตราร้อยละ50ของค่าแรงนะครับผมสูงสุดไม่เกิน180วันก็คือสมมติว่าเราได้ค่าแรงเราได้วันละ400ก็ประกันสังคมก็จะออกให้ร้อยละ50ก็คือ200บาทประมาณนั้นนะครับผมก็คือสูงสุดก็ไม่เกิน180วันนะครับแล้วก็ส่วนมาตรการต่อไปนะครับผมจะเป็นมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยนะครับผมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนะครับผมระยะที่3พุทธศักราช2568ถึง2569ส่งเสริมสภาพคล่องสถานประกอบการและรักษาการจ้างงานผู้ประกันตนนะครับโดยกำหนดนะครับสินเชื่อตามสถานประกอบการนะครับผมก็คือลูกจ้างไม่เกิน200คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน15ล้านต่อสถานประกอบการนะครับ
0: ในส่วนของนายจ้าง
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกจ้างนะครับผมตั้งแต่201ถึง500คนนะครับผมจะได้รับไม่เกิน30ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ลูกจ้างตั้งแต่501คนขึ้นไปนะครับจะได้รับไม่เกิน50ล้านบาทครับแล้วก็ธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีประมาณ7ธนาคารด้วยกันก็คือได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับผมธนาคารตกสธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารธนชาตินะครับผมไทยทหารไทยธนชาติที่ว่าเขารวมกันนะครับผมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับผมกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 2.35 ต่อปีแล้วก็กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ต่อปีครับแล้วก็จะมีกรณีเสียชีวิตนะครับผมเนื่องจากการทำงานนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวนะครับผมจะได้รับผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับค่าตำสุขก็คือ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนนะครับเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับส่วนมาตรา40นะครับก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันโดยทางเลือกที่1ครับได้ค่าตำสุข 25,000 บาทแล้วก็ค่าทางเลือกที่2ก็คือค่าตำสุข 25,000 บาทหากส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่ม 8,000 บาทครับแล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือสุดท้ายก็คือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บนะครับผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองนะครับผมคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ2นะครับผมใน กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตนะครับและรับยาเป็นประจำโดยยื่นเรื่องเกิน30วันได้ครับกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงไฟพิบัตินะครับผมฟอกไตได้ตามความจำเป็นแม้ใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อครั้งหรือฟอกน้อยกว่ามากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: สามารถยื่นเรื่องเบิกค่าบริการได้ค่าฟอกไตเพิ่มเติมเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นนะครับ4นะครับหลังปลูกไตนะครับสามารถเข้ารักษาได้ทั้งสถานพยาบาลผู้สัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกครับ
0: ค่ะอันนั้นในส่วนของการช่วยเหลือของคนเนาะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างน้ำท่วมไหนจะรถมอเตอร์ไซค์ไหนจะตู้เย็นนะคะได้รับผลกระทบกันซึ่งทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะเขาก็เดินหน้าโครงการซ่อมสร้างสุขนะคะ ร
1: ่
0: วมกับศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เครือข่ายอวค่ะเปิดศูนย์ส่งทีมช่างโมบายยูนิตเนี่ยซ่อมฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอันนี้ยานพาหนะเนี่ยก็แค่รถมอเตอร์ไซค์นะนะคะรถยนต์อาจจะต้องเข้าศูนย์ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรนะคะเพื่อจะเร่งขึ้นเครื่องมือทำไมขึ้นเครื่องมือเพื่อที่ประชาชนจะได้ทำมาหากินให้ประกอบกลับมาประกอบอาชีพให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเขาก็ใช้ทัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อเป็นแกนกลางรับเรื่องแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็การเชื่อมการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อจะให้พม.เนี่ยได้เป็นโซเชียลแมปปิ้งค่ะเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ประสานไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลของประชาชนแน่นอนว่าช่วงนี้เกิดเหตุภัยพิบัตินะน้ำท่วมก็เข้าไปท่วมพื้นที่ของการเกษตรพ
1: ื
0: ชผักเสียหายทำให้เป็นไงราคาแพงใช่ไหมคะ
1: ราคาแพง
0: เป็นไงคะในส่วนของราคาผักผลไม
1: ้ก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจหรือกินผักด้วยนะครับผมราคาเดี๋ยวจะอัปเดตราคานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมนะครับผมตลาดปักใต้นะครับผมราคาประกาศขาวปลีนะครับผมที่120ถึง140บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากเดิม70ถึง80บาทต่อกิโลกรัมผักชีจะอยู่ที่150ถึง160บาทต่อกิโลกรัมนะครับหรือว่าสูงกว่าตามพื้นที่นะครับต้นหอม150บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม120บาทต่อกิโลกรัมตัวฝักยาว50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม25ถึง30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนนะครับผม50ถึง60บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้า60ถึง70บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม45ถึง50บาทต่อกิโลกรัมครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยากจะเช็คราคาเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูได้ที่ไหนเอ่ย
1: สามารถเปิดได้ที่ถ้าเป็นภาคใต้ก็ที่ตลาดหัวอิฐนะครับหรือว่าราคาทั่วประเทศจะอยู่ที่ตลาดไทยนะครับ
0: โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาเสนอในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะเราทั้งสองคนอ้อมล้อมแล้วก็บังรีดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: ครับเสียดายจังเลยครับผม
0: ค่อยมาเจอกันใหม่เลยค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: มาติดตามกันในช่วงท้ายค่ะ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามในเรื่องของกลุ่มธนาคารค่ะแล้วก็ใกล้จะมีการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของกลุ่มธนาคารนั้นก็มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกนะคะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งก็จ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าแฟนเพจของกลุ่มธนาคารได้เลยนะ2ประเภทนะสำหรับในส่วนของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม ประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะแล้วก็มีเหรียญกระสาบโลหะสีขาวและทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดานะคะทั้งประเภทขัดเงาชนิด100บาทนะคะแล้วก็มีประเภทธรรมดาชนิด100บาทด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถเป็นเจ้าของก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของข้อความที่อยู่ในกรอบของเหรียญ นี้นะคะก็ใช้ข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยแล้วก็พระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะด้านขวานะคะของรูปตราสัญลักษณ์ก็จะมีเลขบอร์ดนะคะบอกราคาว่า100แล้วก็100โดยมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะนะคะรูปตราสัญลักษณ์ข้อความว่าบาทนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะส่วนใครที่สนใจค่ะในส่วนของการร่วมคัดเลือกสตรีบุคคลแล้วก็องค์กรคนทำความดีในด้านของสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสารมวลชนดีเด่นในด้านการคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะตอนนี้ใครสนใจก็ยกย่องเชิดชูนะสำหรับผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในวันสตรีโลกนะคะในวันสตรีสากลประจำปี2570ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของสื่อมวลชนแล้วก็ประเภทของสื่อสารมวลชนประเภทบุคคลแล้วก็หน่วยงานถ้าสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดกันได้ค่ะที่ผ่านทางอีเมลค่ะ messmediawomanday@gmail.com ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะแล้วก็ข้อสั่งการตอนนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดและก็หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการค่ะตามการติดตามในเรื่องของพื้นที่จุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นที่เคยประสบอุทกภัยเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะลุ่มตามจุดระบายน้ำสำคัญค่ะแล้วก็เส้นทางคมนาคมต่างๆพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะนายกก็ให้มีการติดตามตรวจสอบเตรียมความพร้อมกำลังพลและทรัพยากรค่ะเตรียมการอพยพแจ้งเตือนประชาชนและทบทวนในส่วนของจุดอพยพด้วยแล้วก็กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานค่ะเตรียมความพร้อมกำกับติดตามแล้วก็รายงานปัญหาอุปสรรคนะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อสื่อสารหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะก็บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติงานประสานมอบหมายภารกิจสำคัญในความรับผิดชอบค่ะแล้วก็เตรียมสนับสนุนทั้งทรัพยากรการสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีเอกภาพค่ะนี่ก็เป็นข้อสั่งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะอำเภอเมืองปัตตานีนะคะโดยที่สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการนี้ได้ค่ะจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดนะคะเริ่มสัญญาณเข้ามาประมาณเวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะติดตามกันได้ค่ะส่วน5แยกค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังทั้งสวทใน7จังหวัดภาคใต้ทนบนค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันกับสวทชุมพลเป็นแม่ข่ายในวันจันทร์นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะติดตามกันต่อเนื่องกับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทระยองเป็นแม่ขายส่วน5แยกข่าวลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัลบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับและโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: ค่ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณมีพร้อมทีมงานสพท.ระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดี
2: ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
8: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
9: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: การโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการบ้านนี้มีสุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับพี่นีน่าค่ะและวันนี้นะคะก็ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังเดินทางกลับบ้านกำลังพักผ่อนหรือกำลังทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวก็ขอให้ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงแห่งความสุขและก็รอยยิ้มกันนะคะรายการบ้านนี้มีสุขของเราก็มุ่งหวังที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกๆครอบครัวค่ะผ่านเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้และก็ข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝันนะคะเพราะเชื่อว่าเมื่อทุกบ้านมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขประเทศชาติก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ุ้นๆเหมือนกันนะครับ
1: เก็บมาฝากครับ
2: มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะคุณผู้ฟังช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องความสุขสร้างได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราและคนในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนบางคนคิดว่าความสุขก็คือการมีเงินทองมากมายมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันสวยหรือว่าชีวิตที่เพียบพร้อมแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะคะเพราะว่าความสุขเล็กๆสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งธรรมดาที่เราพบเจอกันในทุกวันนะคะอย่างเช่นว่าการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองยังมีสุขภาพที่ดีการได้รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวการได้พูดคุยกับคนที่เรารักหรือแม้แต่ว่าการที่ได้ยินคำถามง่ายๆว่าวันนี้เหนื่อยไหมทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่มีคุณค่าค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะเราอาจจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนในครอบครัวได้อย่างไรบ้างวันนี้นะคะทางรายการก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะข้อแรกค่ะลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดดีๆแทนที่จะกังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงลองมองสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะข้อที่2ค่ะให้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นบางครั้งเราอาจจะยุ่งกับการทำงานจนลืมพูดคุยกับคนใกล้ตัวลองวางโทรศัพท์ลงมาสักพักแล้วก็หันมารับฟังเรื่องราวของกันและกันพูดจาด้วยความอ่อนโยนและแสดงความห่วงใยเพราะว่าความรักที่แสดงออกผ่านการกระทำเล็กก็สามารถทำให้คนในบ้านรู้สึกอบอุ่นใจได้มากค่ะข้อที่3ค่ะอย่าเปรียบเทียบชีวิตของคนเรากับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตและเงื่อนไขที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับกำลังของตัวเองรู้จักพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทีละก้าวก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดความกดดันและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดลองพักผ่อนฟังเพลงที่ชอบเดินเล่นในอากาศที่ปลอดโปร่งหรือพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจถ้าหากว่าวันไหนเรามีเรื่องไม่สบายใจก็ไม่จำเป็นต้องฝืนยิ้มตลอดเวลาค่ะเราสามารถยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ค่อยๆหาทางจัดการกับปัญหาได้นะคะคุณผู้ฟังคะความสุขอาจไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาในชีวิตแต่คือการที่เรารู้จักดูแลตัวเองเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาและก็ยังมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวได้และก็วันนี้นะคะอยากจะฝากไว้นะคะว่าอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วจึงค่อยมีความสุขแต่ลองสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่ในวันนี้เริ่มจากรอยยิ้มคำพูดดีๆและการเอาใจใส่คนในครอบครัวนะคะเพราะเมื่อทุกคนมีความรักทุกคนในครอบครัวมีความเข้าใจความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกวันและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของรายการบ้านนี้มีสุขค่ะที่ต้องการให้ทุกๆบ้านมีความสุขกันนะคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งรับมือฝนตกหนักฉายนาวแคสชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงกรมชลประทานระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้จังหวัดวางแผนการระบายน้ำบูรณาการข้อมูลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลนาวแคสประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่จะตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแจ้งเตือนเตรียมการอพยพล่วงหน้าช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือส่งต่อปัญหาระหว่างพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดกระจายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการเร่งระดมทุกสรรพกำลังติดตามเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอค่ะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนค่ะคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคม2569ส่วนโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐได้แก่ประชาชนมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายนะคะโดยโอนเงินเข้าบัญชีของทายาท2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ถือว่าเป็นรายแรกที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนผู้เสียชีวิตอีก1รายในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วนะคะนิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆวันนี้เรื่องเด็กดีกับปาร์ตี้วันเกิดค่ะ
2: เด็กดีกับปาร์ตี้วันเกิด
3: ครั้งหนึ่งมีเด็กกำพร้าผู้ยากไร้อาศัยอยู่กับปู่กับย่าในบ้านหลังเล็กๆแม้ว่าจะยากจนแต่เขาก็มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเพราะเขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจและร่าเริงอยู่เสมอแต่วันนี้เด็กชายดูท่าทางไม่ค่อยมีความสุขเอาซะเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเขาอยากจะจัดงานวันเกิดบ้างเพื่อจะได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมงานแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดงานวันเกิดได้แน่นอนดังนั้นพ่อหนูน้อยจึงออกมาเดินเล่นที่ชายป่าวันนี้อากาศดีจริงๆซะด้วยแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ช่วยให้เด็กชายร่าเริงขึ้นเลย
4: เฮ้ยทำไมฉันต้องมากลุ้มใจในวันที่น่ารักอย่างนี้ด้วยนะอย่างจริงเลย
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันที
4: ใครนะใครร้องให้ฉันช่วยอ่ะ
5: ฉันเองฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันติดกับดักของนายพรานน่ะช่วยฉันหน่อยเร็ว
4: กระต่ายกระต่ายพูดได้เนี่ยกระต่ายพูดกับฉันงั้นเหรอ
5: ก็กระต่ายนะสิทำไมกระต่ายพูดได้มันแปลกมากหรือไง
4: แปลกสิฉันน่ะไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลย
5: ก็ฉันไม่ใช่กระต่ายพื้นๆที่เธอเคยรู้จักนี
4: ่เอ้า
5: อย่ามัวแต่แปลกใจอยู่เลยรีบมาช่วยกันหน่อยเถอะ
4: ตกลงตกลงฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: เอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: เฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยแม้คิดว่าจะแย่แล้วสิดีนั่นเนี่ยที่เธอมาช่วยฉันไว้อะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองล่ะ
1: เล็กน้อยที่ไหนล่ะเธอช่วยชีวิตฉันไว้เชียวนะไม่ได้ฉันต้องตอบแทนบุญคุณเธอไหนว่ามาสิเธออยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกมาสิ
0: อย่าดีกว่าฉันว่าเธอไม่ต้องตอบแทนฉันหรอก
1: ทำไมล่ะหรือว่าเธอเห็นว่าฉันเป็นกระต่ายเลยคิดว่าฉันไม่มีน้ำยาใช่ไหมล่ะฉันน่ะไม่ใช่กระต่ายธรรมดาน่าจะบอกให
0: ้ถ้าไม่ใช่กระต่ายธรรมดาแล้วเธอเป็นอะไรล่ะ
1: ฉันก็เป็นกระต่ายของพ่อมดใจดีนะสิ
0: กระต่ายของพ่อมดไม่น่าล่ะเธอถึงได้พูดได้อ่ะ
1: ไม่ใช่แค่พูดได้นะฉันยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างพ่อมดน่ะสอนเวทมนต์ให้ฉันไงล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะตอบแทนเธอด้วยเวทมนต์ของฉัน3ครั้งเธออยากได้อะไรก็ว่ามาเลย
0: ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันว่าอย่าดีกว่า
1: ทำไมล่ะไม่เชื่อฝีมือฉันละไง
0: ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ย่าสอนฉันว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครอ่ะเราอ่ะไม่ควรจะหวังอะไรตอบแทน
1: พ่อมดก็สอนฉันเหมือนกันใครมีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็ต้องตอบแทนถ้าฉันไม่ตอบแทนเธอก็เท่ากับว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายอกตัญญูนะสิน่าน่าบอกฉันมาเถอะนะว่าเธออยากได้อะไรอย่าให้ฉันต้องเป็นกระต่ายอกตัญญูเลยนะ
0: งั้นก็ได้คือว่าวันนี้นะเป็นวันเกิดของฉันน่ะ
1: อ๋อรู้แล้วเธออยากได้ของขวัญวันเกิดใช่ไหมล่ะ
0: เปล่าฉันอยากจะจัดงานวันเกิดตั้งหากล่ะฉันอยากจะชวนเพื่อนที่น่ารักของฉันมากินเลี้ยงในวันเกิดของฉัน
1: อ๋อย่างนี้นี่เองได้สบายอยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนะฉันขอให้มีท็อฟฟี่ตกลงมาจากฟ้าได้ไหมล่ะ
1: ได้อยู่แล้วคอยดูฝีมือฉันเถอะนะโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ฉันขอให้มีท็อฟฟี่หลากสีสันตกลงมาจากท้องฟ้าโดยเร็วพันโอ้เวทมนต์นั้นจงเป็นจริงนะบัดนี
2: ้ทันใดนั้นท็อฟฟี่ก็ตกลงมาจากฟ้าจริงๆซะด้วยมากมายเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเชียวล่ะ
0: โอ้โหท็อฟฟี่ตกลงมาจากฟ้าเหมือนสายฝนเลยยอดจริงๆเลย
2: แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพายุพัดมาแล้วมันก็พัดเอาท็อฟฟี่ปลิวไปจนหมด
0: อะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงมีพายุล่ะโอ๊ยตายละพายุหอบท็อฟฟี่ของฉันไม่หมดแล้วโถเอ้ยท็อฟฟี่ของฉันไม่เหลือเลยสักเม็ดเดียว
1: สงสัยฉันจะท่องเวทมนต์พลาดไปหน่อยนะแทนที่จะมีแค่ฝนท็อฟฟี่นะเลยมีพายุใหญ่แถมมาด้วยเออแต่ไม่เป็นไรเธอยังเหลือพรอีกตั้ง2ข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้รับรองไม่พลาดแน
0: ่ถ้างั้นคราวนี้ฉันขอให้มีต้นไม้ใหญ่ที่ออกลูกเป็นอาหารดีๆก็แล้วกัน
1: ตกลงฉันจะเสกให้เธอเดี๋ยวนี้แหละโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอเสกสรรต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลเป็นอาหารดีๆมากมายโอ้ต้นไม้ใหญ่จงบังเกิดนะบัดนี้สำเร็จแล้วเห็นฝีมือฉันไหมล่ะนี่ไงต้นไม้ขนมที่เธออยากได้อ่ะ
0: โอ้โหยอดไปเลยบนต้นไม้มีทั้งขนมเค้กลูกกวาดลูกพลัมน้ำหวานคราวนี้ฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วชัยย่อเฮ้ยฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วเฮ้
2: และแล้วเจ้ากระต่ายก็ท่องเวทมนต์ผิดเข้าอีกแล้วเพราะแทนที่จะมีแต่ต้นอาหารแต่กลับได้ของแถมมาเป็น
0: อะไรกันเนี่ยต้นไม้ของฉันต้นไม้ของฉันถูกฟ้าผ่าซิ้นแล้วอะ
1: ตายจริงต้นไม้ขนมกลายเป็นปอตะโกไปซะแล้วแย่จริงๆแต่เธอยังขอพรได้อีกข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเลยคราวนี้ฉันจะตั้งใจท่องคาถาดีๆไม่ให้พลาดเลยแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอให้
3: อุ๊ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ็บก้นกบจริงๆเลย
0: เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีใครร้องให้ช่วยนะเราไปดูกันเถอะ
1: เฮ้ hey, เดี๋ยวสิแล้วพรของเธอล่ะเฮ้ hey, ดูสิไปซะละเอ๊ะรอกระต่ายด้วยรอกระต่ายด้วย
3: โอ้ยช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันที
0: ฉันมาช่วยแล้วจะลงลุงลุงเป็นอะไรไปล่ะทำไมถึงได้ลงมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้ล่ะ
3: โอ้ยก็ลุงกำลังเดินทางกลับบ้านน่ะพ่อหนูแล้วอยู่ดีๆก็มีพายุใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้หอบเอาคนของลุงหายไปหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะจู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาม้าของลุงมันก็เลยตกใจสลัดลุงตกมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยเจ็บจังสงสัยว่าขาจะหักเสียแล้วล่ะ
0: น่าสงสารจังแต่ไม่เป็นไรจ้ะฉันอาจจะช่วยลุงเองนะฉันอาจจะพาลุงกลับบ้านเอง
3: พ่อหนูนี่มีน้ำใจจริงๆแต่ว่าพ่อหนูตัวแค่นี้นะจะช่วยลุงได้เหรอ
0: ลำพังตัวฉันนะคงช่วยไม่ได้หรอกจ้ะแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะคงช่วยได้อ้าวนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลย
1: โอ้ยเหนื่อยจังเลยวิ่งไม่รอตายเลยนะเอาล่ะทีนี้ว่ามาว่าอยากจะได้พรอะไรเป็นข้อสุดท้าย
0: อะไรก็ได้ใช่ไหม
1: อะไรก็ได้รีบๆขอเร็วเข้าเถอะ
0: งั้นฉันขอให้เธอช่วยใช้เวทมนต์รักษาลุงคนนี้ให้หายเป็นปกติแล้วช่วยส่งเขากลับบ้านด้วยนะ
1: ฮะอะไรนะให้ช่วยลุงคนนี้เหรอแล้วงานวันเกิดของเธอล่ะจะว่ายังไงพอเหลือพรแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวแล้วนะ
0: เฮ้ยช่างมันเถอะฉันอยากจะช่วยเขามากกว่าดูสิท่าทางขาของเขาจะเจ็บหน้าดูเลย
1: แต่ว่ามันเป็นพรข้อสุดท้ายของเธอนะคิดดูให้ดีๆซะก่อน
0: ฉันคิดดีแล้วช่วยเขาเถอะเรื่องของเขาสำคัญกว่าเรื่องของฉันอีก
1: อ้าวช่วยก็ช่วยเฮ้ยฉันละเชื่อเธอเลยโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอให้รักษาชายผู้นี้ให้หายดีพลันแล้วส่งเขากลับบ้านนะบัดนี
2: ้เมื่อเจ้ากระต่ายร่ายมนต์เสร็จชายบาดเจ็บก็หายวับไปกับตาพร้อมกับพรข้อสุดท้ายของเด็กชายที่ถูกใช้ไปเพื่อคนอื่นเมื่อไม่มีพรเหลือให้ขออีกแล้วเด็กชายจึงบอกลากระต่ายแล้วกลับบ้านไปอย่างเงียบ
0: ๆปู่จ๋าย่าจ๋าฉันกลับมาแล้วจ้า
4: เออมาแล้วเหรอจ๊ะเอถ้าทางหลานดูมีความสุขขึ้นนะไปเจออะไรดีๆมาหรือไง
0: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันน่ะดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นเองล่ะจ้า
4: โอ้งั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ดีแล้วล่ะการช่วยเหลือคนน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะเอาล่ะทีนี้มากินข้าวกันเถอะจ้า
0: จ้า
4: สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะหลานรักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย่าเสียใจนะจ๊ะที่จัดงานวันเกิดให้หลานไม่ได้แถมยังต้องมีแต่อาหารธรรมดาธรรมดาให้หลานกินอีกด้วย
0: ไม่เป็นไรจ้ะย่าลืมเรื่องงานวันเกิดซะเถอะจ้ะเรามากินข้าวกันดีกว่านะเอ๊ะใครมากันน่ะฉันไปเปิดประตูก่อนนะจ้ะย่าอ้าวลุงที่ตกม้านี่นะมีธุระอะไรกับฉันหรือจ๊ะโอ้โหแล้วพาคนมาทำไมเยอะแยะจังเลยมีทหารมาด้วยอ่ะ
5: ฉันเนี่ยเป็นทหารและท่านนั้นก็ไม่ใช่ลุงอะไรหรอกแต่เป็นพระราชาต่างหากล่ะ
0: พระราชาลุงเป็นพระราชาเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วล่ะพ่อหนูน้อยและเธอได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันจึงมาที่นี่เพื่อตอบแทนน้ำใจของเธอไงล่ะเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริง
0: ๆตอบแทนน้ำใจของฉันหรือจ๊ะ
3: ใช่แล้วล่ะฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและก็เลยอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้เด็กดีๆอย่างนี้สักหน่อยเอาล่ะดนตรี เริ่มได
2: ้ในที่สุดเด็กชายก็มีงานเลี้ยงวันเกิดจนได้และแน่นอนว่างานเลี้ยงที่มีพระราชาเป็นเจ้าภาพต้องเป็นงานเลี้ยงที่วิเศษที่สุดและนอกจากจะจัดงานวันเกิดให้แล้วมีเด็กๆมาร่วมงานมากมายมีของเล่นขนมและของกินมากมายอย่างที่เด็กชายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันเกิดของพ่อหนูน้อยวันนี้นับเป็นวันที่พิเศษที่สุดจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีนาพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: อุ๊ยพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะน่ารักจังเลย
2: เฮ้ยเขาไปดูที่หน้าตาเขาดูกันที่นิสัย
1: เฮ้ยผมว่าน้องขาอวดเลยนะ
2: นิสัยมาก่อน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:05 น.เมื่อสักครู่นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนถามมาชื่อเพลงอะไรนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าต้อนรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็ร้องตามได้แล้วด้วยคุ้นหูติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าวันจันทร์ที่12 ตุลาคมนะครับจนถึง18 ตุลาคมก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งได้รับการขนานนามครับว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับแน่นอนครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมกับคณะผู้จัดงานนะครับก็นำสื่อมวลชนครับไปตรวจเรื่องของความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายณัฐวุฒิธรรมสิริครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับเข้าเยี่ยมเรื่องของการตรวจความพร้อมสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นในทุกมิติพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้กับ IMF แล้วก็ World Bank เพื่อเตรียมในการต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่าวันนี้9 ตุลาคม 2569ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะว่าในสัปดาห์หน้า12 ตุลาคมจนถึง18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยก็จะเปิดบ้านครับต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF

งความประทับใจแล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าตอนนี้เราพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อให้การประชุม2026 IMF World Bank นะครับมีความสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เรื่องของนวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะมีเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารบอกกล่าวกันนะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ใครในเพจของเราก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยพรุ่งนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยดีกว่าถึงเวลานะครับที่จะปิดตำนานรถเมล์ร้อนหรือยังนะครับรถเมล์ขสมกเป็นรถ EV ปรับอากาศทั้งหมดภายในสิ้นปี25นะครับก็ติดตามกันคุยกับครม.อนุทินนะครับติดตามกันพรุ่งนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมาในรายการนี้คุยกับครม.อนุทินนะครับรอติดตามรอชมได้เลยนะครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นติดตามรับชมได้ครับผ่านทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็เพจ Facebook NBT YouTube NBT นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวข้อมูลกันนะครับมาติดตามในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมครับไปให้กำลังใจประชาชนนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวของที่วัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ที่ประสบเรื่องของภัยเนี่ยประมาณ150คนมีผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอผู้นำท้องที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าจุดนี้ครับศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเสม็ดเหนือเนี่ยเขาที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าพักตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งบอกเลยว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังครับเดิมเนี่ยประเมินว่าน้ำเนี่ยจะไม่น่าท่วมถึงนะครับแต่ปรากฏว่ามวลน้ำก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณที่มากกว่าที่คาดการไว้ส่งผลให้คุณผู้ฟังบริเวณรอบๆวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ผู้พักพิงบางส่วนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเคลื่อนย้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายก็ค่อนข้างยากจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องดูแลให้อยู่ภายในศูนย์พักพิงต่อไปขณะนี้ก็ยังสามารถใช้พื้นที่ภายในวัดเนี่ยเป็นที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็ได้มีการพูดคุยนะครับสอบถามความเป็นอยู่เรื่องของความเดือดร้อนต่างๆนะครับรวมถึงความต้องการนะครับของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องมีการมอบสิ่งของนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือรวมถึงขนมของเล่นให้กับเด็กๆนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ข้อจัดการเรื่องของการระบายน้ำท่านสั่งการให้นายอำเภอท้องที่เร่งติดตามเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจะประสานเข้าเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งจำนวน4เครื่องแล้วก็จะวางเอาไว้2จุดเพื่อให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความช่วยเหลือสำคัญครับจากภาครัฐนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็กล่าวยืนยันด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่สำคัญครับในการบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการดูแลความเดือดร้อนนะครับหากการช่วยเหลือในส่วนใดที่ล่าช้าหรือบกพร่องตนก็บอกว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาก็พร้อมรับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้

0: านเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ที่วัดเสม็ดเหนือนะครับตำบลเสม็ดเหนือที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของวัดซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันมีการเข้าสายจากทางด้านของสคบด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งประสานมาทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำนะครับการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ต่างๆสคบจะเข้ามาดูแลตรงนี้เรียกว่าขานรับนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็น VIP เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ตอนมาจัดรายการยังไม่ตกนะครับอย่างที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังว่าแดดแรงเลยช่วงบ่ายแต่เมื่อกี้นะครับตอน6โมงตกแล้วครับแล้วก็ตกหนักด้วยวิภาวดีรังสิตแถวๆสถานีนะครับดังนั้นเนี่ยที่อยากจะบอกคือโอ้มีนบุรีฟ้าแรงมากค่ะพี่บอล นะครับมีพี่ทุม2รายงานมาด้วยนะครับก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเลยว่าฝนจะตกหนักนะครับทั้งในกทม.ด้วยหลายๆพื้นที่ดังนั้นครับที่อยากจะบอกคือ ือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีข้อความบอกครบสูตรวันศุกร์นะครับฝนตกรถติดแล้วก็ติดมากด้วยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิภาวดีรังสิตนะครับมีแถวแถวสนามเป้าด้วยส่งเข้ามาลาดพร้าวนะครับมีมีนบุรีฟ้าแรงมากแล้วก็มีบางกะปิก็บอกฝนตกนะครับอ่ะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันมาดูเรื่องของฝนตกแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของสถานการณ์น้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการสำคัญหลายเรื่องนะครับที่ออกมาโดยสคบก็จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนิรุตศรีไกลวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับก็จะมาเปิดเผยเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
0: ครับวันนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านอนุทินชาญวีรกูลและก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบห่วงใยพี่น้องประชาชนก็มีข้อสั่งการมาฝากถึงสคบด้วยมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านสั่งการมาครับในส่วนนี้ครับ
10: ก็ผมก็ต้องนำเรียนนะฮะกับทางท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านสุภมาศนะฮะท่านก็มีต้องพูดจริงว่าท่านก็มีความห่วงใยในเรื่องที่ว่าผู้ประชาชนผู้บริโภควันนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่ว
0: ม
10: นะครับซึ่งท่านก็เลยได้มีการสั่งการแล้วก็ออกมาตรการนะครับถึง9มาตรการในการจะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะฮะซึ่งในมาตรการตรงนี้ต้องเรียนจริงๆว่าพอหลังจากที่ท่านสั่งการมานะฮะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยก็ได้สั่งการปุ๊บท่านเลขาธิการคณะกรรมการผู้บริโภคเนี่ยท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านก็รับแล้วก็รีบดำเนินการสั่งการพวกผมเนี่ยนะฮะดำเนินการทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของทำให้อาจจะมีผู้บริโภคหลายๆท่านที่ประสบตรงนี้นะฮะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับท่านเองเนี่ยก็ได้ประสานให้เราเนี่ยในฐานะสคบเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่แต่ส่วนถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นเราก็ใช้วิธีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลนะครับถ้าในเรื่องของวันนี้ถ้าเราดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆอะเหรียญผมบอกคือในหลายหน่วยงานทุกวันนี้เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเต็มที
0: ่
10: ผมว่าสคบเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลไปอีกสักระยะนึงเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่ารถน้ำท่วมก็ตามนะฮะบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำเข้าก็ตามภายหลังจากนี้มันก็จะเกิดการที่มีการว่าจ้างกันในการเข้ามาซ่อมแซมละตรงนี้แหละสคบเนี่ยก็จะต้องมาดูเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือวันนี้ทางถ้าในทางกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถผมเรียกใช้คำนี้นะ
0: ครับ
10: หรือก็เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่อาจจะถ้าเกิดคู่กรณีมีการทำสัญญากันแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้สคบก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยไก่เกี่ยเอยหรือการที่จะพิจารณาดำเนินคดีนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่อย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ในส่วนของสคบเนี่ยถ้าในกรณีที่ในการบูรณาการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นอย่างกรณีถ้าเกิดรถน้ำท่วมเนี่ยทุกวันนี้เห็นจากภาพข่าวเนี่ยโอ้โห
0: เยอะมากเลยนะครับ
10: เจ็บ
0: รถน้ำท่วมเนี่ย
10: เจ็บปวดแทนท่านผู้บริโภคที่ประสบว่าบางพื้นที่นี่มิดหลังคา
0: จมทั้งคันก็มีครับ
10: จมทั้งคันนะหลังจากนี้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือสคบเองเนี่ยเราก็พอได้รับทราบนโยบายตามข้อสั่งการเนี่ยเราก็มีการประสานงานแล้วประสานงานกับคป
0: ภ.
10: นะฮะเกี่ยวกับประกันภัยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ๆมีประกันอยู่เนี่ยนะครับก็ประกันภัยโครงการครับสำนักไอโคพอจะช่วยยังไงได้บ้าง
0: ครับ
10: นะครับในส่วนของในเรื่องของรถเนี่ยอย่างถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ประสานสมาคมอู่กลางประกันภัย
0: เข้ามาช่วยตรงนี้
10: ซึ่ง ข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งทางก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตามานะฮะถ้าเขาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการประเมินค่าซ่อมฟรีอย่างเงี้ยนะฮะลดค่าอะไหล่ค่าแรงนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นมาตรการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
11: ครับ
10: บางท่านนี่น้ำท่วมรถแล้วเอาเข้ามาท่วมในบ้านอีกนะครับในท่วมในบ้านอีกเนี่ย
11: ของเสียหายหมดเครื่องใช้ไฟฟ้า
10: เสียหายหมดเลยฮะทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการที่อาจจะต้องใช้ตัวเงินในการเข้ามาดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราประสานงานเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเอามาซ่อมที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้เราร่วมมือกับทั้งอย่างที่บอกสมาคมต่างๆนะครับนะฮะแล้วอย่างเรื่องรถเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องรถชั้นเนี่ยท่วมอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งพูดเลยว่าจะเอาออกมาซ่อมหรือเพียงจะออกมาไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็มันก็มีภาพข่าวให้เห็นว่ามีรถที่จะไปรถยกรถลากกันนะฮะซึ่งตอนที่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันก็โอเคอาจจะมีการคิดราคาที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ประสานกรมการค้าภายในเพื่อให้มาช่วยดูซิว่าตอนที่เขาฝ่าน้ำท่วมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปช่วยยกรถยนต์ลาเนี่ยแล้วมาคิดใช้จ่ายสูงเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนมันมีการตกลงกันไหมก็เห็นใจทางผู้ประกอบการรถลากรถยกนะบางทีเขาอาจจะต้องฝ่าน้ำสูงเข้าไปแล้วไปขนออกมาได้แล้วรถเขาจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ประเด็นถ้าเกิดเขาตกลงกันให้ชัดเจนเนี่ยปัญหามันคงไม่เกิดแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าในจังหวะตอนนี้จะยังไงแต่ตอนนี้ในบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้ว
11: ครับ
10: เรื่องนี้เนี่ยในการที่ผมก็ฝากเตือนกับทางผู้ประกอบการรถลากนะฮะในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอ่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่ามาใช้วิธีการที่ว่าใช้ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการประกอบธุรกิจอ่ะกับผู้ประสบภัยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่ามีการได้ช่วยคิดกันแบบตรงไปตรงมาตกลงกันให้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้อย่างที่บอกคือว่าหรือสมมติว่าท่านผู้บริโภคท่านใดอาจจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องเซฟแต่ยังไม่อยากจะแบบว่าไม่รู้ล้นลากพอหาข้อมูลก็แพงเหลือเกินขนาดน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางสคบก็ประสานกับทางตำรวจนะ
11: ครับ
10: ทางตำรวจเนี่ยก็ทุกโรงพักเนี่ยบางทีก็จะมีรถลากบริการอยู่สักคันสองคันเนี่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะประสานงานไปที่สายด่วนของบกจรนะฮะเนี่ยก็ไปอาจจะไปขอให้ไปช่วยให้เอารถตำรวจไปเป็นส่วนยกรถลากอะไรเงี้ยเพื่อมาขนรถออกไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการในเบื้องต้นที่จะมีอยู่นะยังมีอีกหลายอย่างนะครับ
11: ครับอันนี้ในส่วนรถที่จมน้ำใช่ไหมฮะรถยกรถลากอู่ที่เรียกว่าโกงราคาไม่ซ่อมบ้างเหล่านี้แล้วในส่วนของกรณีที่ข้าวของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายตรงนี้จะมีเรื่องของบางทีบางคนบอกโอ้น้ำท่วมแล้วไม่มีการจ่ายค่างวดไม่พออะไรอย่างเงี้ยเรื่องมาตรการของธนาคารมียังไงบ้างไหมครับตรงนี้ครับ
10: ใช่ครับอันนี้ทางสคบก็ประสานกับธนาคารประเทศไทยครับเพื่อจะขอว่าในเรื่องของการที่บางท่านเนี่ยซื้อรถ
11: ครับ
10: หรือผ่อนบ้านหรืออะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมปรากฏว่า
11: พอเกิดน้ำท่วม
10: เนา
11: ะไม่สะดวก
10: เจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยจะมีการที่จะลดหย่อนในเรื่องของตัวค่างวดได้บ้างไห
11: ม
10: นะครับหรือมีการขยายในเรื่องของการที่จะมีการขยายการผ่อนค่างวดอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางสคบเองเนี่ยก็ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
11: ครับ
10: นะครับเพื่อให้ได้แนวทางในส่วนตรงนี้ออกมานะครับไม่ว่าหรือรถหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกจริงๆอ่ะสมมติเราผ่อนรถไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: ปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยรถที่เกิดสมมติว่าจมแล้วโอ้โหมันยังต้องซ่อมอยู่อะไรอยู่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆเนี่ยในเรื่องของตามประกาศสคบเนี่ยก็มีดูอยู่ในเรื่องของว่าถ้าพูดแบบว่าถ้าผู้บริโภคที่ชำระงวดไปแล้ว1ใน3 2ใน3หรือแล้วเนี่ยมีเรื่องมาตรการในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อก็มีอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นตามกฎหมายตามประกาศของสคบเลย
11: ครับ
10: อันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้บริโภคท่านสนใจในเรื่องนี้หรืออยากจะได้ความรู้นี้ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของสคบหรือแอป OCBB ได้เลยนะครับ
11: นี่นะครับก็เป็นมาตรการสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งทางสคบก็รับมาประสานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนลดจมน้ำไปแล้วนะครับเรื่องของจ่ายค่างวดไปแล้วมาดูในส่วนของบ้านเช่าหอพักกันบ้างตรงนี้สักนิดนึงเห็นบอกว่าบางคนก็เจอปัญหาน้ำท่วมจนผู้เช่าเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยตรงนี้เรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้เช่าตรงนี้มีมาตรการหรือว่าการขอเว้นลดค่าเช่าอะไรบ้างได้ไหมครับอย่างไรบ้างตรงนี้ครับ
10: จริงๆในเรื่องการเช่าห้องพักเช่าที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของสคบเองเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีประกาศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเช่าพักอาศัยเลยที่จะถ้าเกิดท่านผู้บริโภคหลายท่านนะครับที่เคยอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้สคบมีการเรื่องมาคุมค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ย
11: ครับ
10: อย่างจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยเรามีตัวประกาศที่ต้องควบคุมว่าผู้ประกอบการต้องใช้สัญญาอย่างนี้ให้มันเป็นสัญญามาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆกับการเช่าเนี่ยบางคนเนี่ยคือผมก็เป็นความเป็นห่วงนะเพราะบางท่านเนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วบางทีเนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยมันบางทีบางรายมันไม่สามารถที่จะซ่อมไปอยู่ไปได้
11: อ
10: ะเราอาจจะต้องออกไปหาที่เช่าข้างนอก
11: ไปอยู่ที่อื่นก่อนใช่ไหมคร
10: ับ ไปอยู่ที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องฝากเตือนผู้ประกอบการไปเลยฮะสำหรับว่าท่านไหนที่คิดว่าจะแบบจะใช้โอกาสนี้ในการให้มันเกิดการคิดราคาคิดอะไรที่สูงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีตัวประกาศของสคบดูอยู่นะฮะต้องทำให้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีเนี่ยในการจะขอลดในการบอกเลิกสัญญาขอลดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปดูตามกฎหมายดูในข้อสัญญาเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้พิพากษาท่านไหนเนี่ยคิดว่าไม่ชำนาญ
11: ครับ
10: หรือมีข้อกังวลก็ปรึกษามาทางสคบได้เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องพวกนี้ว่าในสัญญาเช่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดเช่าอยู่แล้วยังไม่ครบสัญญาเช่าเลยน้ำท่วมขนาดนี้ไม่ไหวจะขอออกยกเลิกสัญญาได้ไหมนู่นนี่นั่น
11: ครับ
10: ในสัญญามีบอกไหมหรือถ้าเกิดไม่มีจะมีวิธีการยังไงหรือบางท่านที่มีบ้านตัวเองอยู่แล้ว
11: ครับ
10: แต่มันต้องซ่อมแล้วมันอยู่ไม่ได้จะต้องไปเช่าอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้สคบเขามีเรื่องสัญญามาตรฐานในเรื่องการเช่าห้องพักอยู่แล้วมีประกาศควบคุมอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะมาทำอะไรให้เกิดเสียหายเนี่ยหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หรอกครับตอนนี
11: ้อันนี้ก็สำคัญสคบก็คุ้มครองอยู่ดูแลอยู่ถูกต้องนะครับ
10: ใช่ครับผม
11: ครับรถจมน้ำไปแล้วบ้านเช่าไปแล้วอีกเรื่องนึงมีคุณผู้ฟังถามมาเขาเป็นบ้านของตัวเองเขาต้องซ่อมบ้านแต่เผอิญครับช่างกลับทิ้งงานไปติดต่อแล้วไม่กลับมาซ่อมเลยใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพด้วยตรงนี้สคบจะช่วยแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
10: อันนี้ผมแนะนำเลยครับ
11: ครับ
10: คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆอ่ะไอ้นี่ที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมถึงเคสปกติด้วยก็ได้นะครับคือโดยปกติเนี่ย
11: ทิ้งงาน
10: เราบ้านเราต้องเรื่องพอมาทำเนี่ยมันมีการว่าจ้างมาซ่อมก็ตามมาอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่ผู้ประกอบการผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะทิ้งงานดังนั้นเนี่ยในหลักการวิธีการจริงๆครับมันต้องดูสัญญาเป็นหลักวิธีการก็คือว่าตอนนี้ท่านไหนเนี่ยไปว่าจ้างมาคนจะมาซ่อมเสริมอะไรพวกนี้นะมาดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันแล้วว่าจะต้องซ่อมกี่รายการก็ทำสัญญากันขึ้นมาเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้อ่านเราอาจจะไม่ได้มีตังไปจ้างเป็นนิติบุคคลน่ะก็จ้างบุคคลธรรมดาบางคนอาจจะมีหลายอาชีพบางคนอาจจะมีการประกอบอาชีพนี้แต่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมตรงนี้เรารู้จักเราก็ไปเชิญเข้ามา
11: ช่วยมาทำให้
10: ดังนั้นเนี่ยมาช่วยมาทำแต่บางทีเราก็ชอบใช้วิธีว่าคุยกับปากเปล่าอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรเลยรู้กันว่า
11: ไว้เนื้อเชื่อใจ
10: ช่างเอ
11: ไว้เนื้อเชื่อใจ
10: คือช่างเอใช่แต่พอหลังจากทำไปได้สักพักหนึ่งก็ทิ้งงานขึ้นมาติดต่อไม่ได้มีแต่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะเงินทองก็รับไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าสมมติเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามให้มันชัดเจนหน่อยว่าชื่อจริงนามสกุลอะไรขอถ่ายบัตรประชาชน
11: ของ
10: เราเก็บไว้ได้ไห
11: ม
10: เบอร์โทรส่งโทรศัพท์สอบถามเขาหน่อยว่าอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่ไหนล่ะผมไม่เอาข้อมูลคุณอย่างเดียวนะผมในฐานะผู้ว่าจ้างก็สำเนาบัตรผมไปก็ได้แล้วจะทำกี่รายการก็เขียนกันให้ชัดว่า มีกี่รายการจะแบ่งกันไปสี่กี่งวดงวดนั้นทำอะไรราคาเท่าไหร่ใครจะเป็นใช้วิธีว่าเจ้าของออกค่าของคุณคิดค่าแรงหรือคุณจะเหมาไป
11: อ
10: ะไรเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วก็ทำในรายการแล้วก็แบ่งไปได้ชัดนะครับการจ่ายก็พยายามแบ่งงวดออกมาให้มันให้มันมีหลายงวดหน่อยไม่ใช่จ่ายงวดเดียวไปเลย
11: ทีเดียวเลยทีเดียว
10: เหมาทุ่มทีเดียวปุ๊บ
11: หายไปหมดเลย
10: พอรับเงินปุ๊บก็หายวับไปกับตาใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาตรการที่เราต้องใช้วิธีว่าผมคิดว่าให้เรารู้เท่าทันหรือเราไม่ประมาทดีกว่าและอย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งเรามีหลักฐานมากเท่าไหร่
11: คร
10: ับ ปัญหามันเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะตามตัวหรือแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
11: คร
10: ับ ดังนั้นนะวิธีการในการสร้างหลักฐานนี่ง่ายมากครับวิธีการก็คือว่าตอนนี้พอมันเกิดภาพเราเสียหายตรงไหนเราถ่ายรูปความเสียหายตรงนั้นไว้นั่นหนึ่งก่อนนะครับสองก็คือว่านึกเสนอเลยว่าจะต้องมีสัญญาหรือใบเสนอราคาด้วยข้อตกลงว่าจะซ่อมกันรายการไหนบ้างราคายังไงไหนคุณจะทำคุณตั้งใบราคามาซิว่าจะยังไงนะครับแล้วก็เวลาติดต่อถ้าวันนี้เนี่ยเราติดต่อกันเนี่ยอย่าเพิ่งถ้าโทรศัพท์คุยได้ช่างใช้แชทต่างๆเป็นก็คุยทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ยืนยันสรุปกันเป็นในแชทซะใช่ไหมผมคุยว่าเนี่ยซ่อม1 2 3 4ไปเรียบร้อยปุ๊บผมก็ส่งพิมพ์สรุปแชทไปให้ช่าง
11: ซ่อมอะไรบ้าง
10: สรุปนะที่คุณก็เนี่ยทำอะไรกันอย่างนี้เลยนะแล้วพอเสร็จถ้าเขาครับโอเคครับเราก็เก็บแชทหน้าจอเก็บไว
11: ้ท่านผอ.นี่ก็เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ศาลก็ยอมรับ
11: คุยแชท
10: ไอ้ตัวหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วนะครับการชำระเงินก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีสลิปจะโอนเงินให้เขาหรือถ้าเกิดเขาจะเอาเงินไปก็ต้องมีใบเสร็จมาหรือถ้าเกิดเราจะไม่เขาไปซื้อด้วยเราก็ไปด้วยแหละไปดูไปซื้อไปดูของกันไปเลือกลายอะไรทำนองนี้นะครับและถ้าเกิดทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังหายต่อมเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงว่าเราตอนแรกอะเรามีสำเนาบัตรประชาชนเขาอยู่นะก็ต้องทำหนังสือทวงถามเป็นหลักฐานไปส่งไปที่ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทำครบถ้วนและสัญญาก็มีใบการชำระเงินหลักฐานการชำระเงินก็มีนะครับหนังสือทวงถามให้บัตรตามสัญญาก็มีอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เอกสารพร้อมมาที่สคบ.สคบ.ก็สามารถที่ดำเนินการและสามารถดำเนินคดีแทนตามกฎหมายได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นวิธีการนะครับ
11: ครับอุ่นใจเลยนะมีข้อความขอบคุณมาจากคุณผู้ฟังทั่วประเทศเยอะมากๆเลยพอบอกว่าเป็นที่พึ่งสคบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรียกว่าครอบคลุมทุกมิติแล้วครับทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำจากอุทกภัยบ้านเช่าซ่อมบ้านด้วยอีกสักนิดนึงมีข้อความบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับท่านกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบางตู้เย็นบ้างทีวีอย่างเงี้ยครับประเด็นนี้มีประเด็นอยากจะเสริมอะไรบ้างครับท่านครับ
10: ก็ในเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสคบก็ประสานงานกับหลายที่นะครับมีหลายผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมนะครับที่จะแบบลักษณะว่าวันนี้เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยไปจมน้ำมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปให้เขาจะมีช่างรองรับนะในการช่วยประเมินฟรีช่วยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวสินค้าบางอย่างมันมีประกันของมันเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันครอบคลุมเรื่องพวกนี้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันก็จะเข้าในส่วนที่ว่าสมมุตินะว่าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจมน้ำอยู่เนี่ยเราก็คงต้องถ่ายรูปแหละใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเบื้องต้นก็ลองติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าวันนี้เนี่ยเขาร่วมในการที่จะมาช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าในการที่จะมาช่วยแก้ไขหรือช่วยบรรเทาทุกข์ในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างแต่จากที่ผมทำข้อมูลมานะฮะจากในการบูรณาการการกันเนี่ยมีหลายที่มากนะครับที่เขาให้ความร่วมมือในการที่ว่าจะช่วย ในเรื่องที่ถ้าเรียกว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันเกินจริงๆอ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยลองปรึกษาหาหรือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยมีน้ำใจนะครับ
11: ครับ
10: ดังนั้นนะผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือแต่ในส่วนความช่วยเหลือยังไงเพราะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยไอ้น้ำท่วมอย่างเงี้ยมันจะไปเคลมได้เหรอเพราะว่ามันอาจจะพวกการวอร์ันตีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายไอ้จากน้ำท่วมนะใช่ไหม
11: ครับ
10: แต่บางทีเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านอาจจะบอกว่าเอาล่ะแม้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะแต่ทางอาจจะมีมาตรการในการช่วยเหลือในการช่วยอาจจะลดค่าซ่
11: อม
10: ลดค่าอะไรหรือตรวจสอบให้ว่าวิธีการเบื้องต้นอย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติไอ้พวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
11: ต้องลองโทรไปถาม
10: แล้ว
11: มัน
10: มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลองประสานงานดู
11: ครับ
10: เพราะว่ามันมีหลากหลายแบรนด์ที่สคบเป็นได้ขอบูรณาการร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ตอบรับว่าโอเค
11: เขายินดีช่วยครับ
10: ยินดีที่จะมีการช่วยมีการประเมินมีการลดค่าอะไรในการซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับ
11: ครับช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากจะประสานสคบช่องทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมีเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเชิญท่านผอ.ปิดท้ายสักนิดนึงได้เลยครับ
10: ครับก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผู้บริโภคที่ประสบภัยทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจวันนี้เนี่ยสคบทำงานเต็มที่แล้วก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับตามที่กฎหมายมีอำนาจให้เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเหตุตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาทางแอปพลิเคชันของเรา OCBB Connect ในเว็บเนี่ยเราก็หรือเข้าทางเว็บไซต์ของเรานะครับมีแชทบอทในการที่จะตอบเราในเรื่องนี้ได้นะครับสายด่วนก็1166นะครับบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าเอตอนนี้เนี่ยไอ้ที่จะเอาไปทำเนี่ยโอเคเรามีมาตรการอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราเหมือนเราถูกเอาเปรียบเนี่ยสคบพร้อมเลยอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่าวันมันจะเป็นอำนาจของทางสำนักงานของผู้บริโภคและในการที่เมื่อท่านมีปัญหาเราพร้อมที่รับเรื่องเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำการไกลเกี่ยแล้วถ้าเกิดมันเข้าต่างองค์ประกอบไกลเกี่ยไม่ได้เราก็ยินดีที่จะดำเนินคดีแทนผู้บริโภคครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะ
11: ครับอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆท่านนิรุตศรีไกลวินครับผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับวันนี้กลับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับ
10: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
11: ครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับกรณีผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับครั้งนี้เนี่ยข้อสั่งการสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็น9มาตรการนะครับที่ออกมาช่วยเหลือในส่วนของน้ำท่วมนะครับบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มี9มาตรการครับอย่างที่ท่านผอ.ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบได้นำเรียนกับคุณผู้ฟัง9มาตรการสำคัญนะครับมาดูสรุปให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยตอนนี้ก็มีหลายๆคนก็ติดต่อไปแล้วด้วยนะครับด้านรถยกก่อนนะครับก็มีการประสานเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รถจมน้ำนะครับประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีเรื่องของรถยกในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับใครที่อยากจะโทรไปประสานเพิ่มเติมสายด่วนมีให้ครับ1197นะครับก็ได้มีการปล่อยแถวนะครับเป็นขบวนรถยกเพื่อออกไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงประสานกรมการค้าภายในเข้าไปตรวจสอบเรื่องค่าบริการหลังจากที่หลายๆคนแจ้งมาหลังไมค์ด้วยว่าคุณบอลค่ารถยก
0: แพงเหลือเกินตอนนี้ก็ประสานกรมการค้าภายในให้เรียบร้อยไปตรวจค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะครับหลายคนบอกว่าเจอเรื่องที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกบางทีก็โกงราคาเกินไปก็มีการฉวยโอกาสบ้างในบางที่นะครับก็ห้ามเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้แล้วก็พร้อมรับประกันลดค่าแรงการทำสีตัวถังนะครับต่างๆที่บางทีเจอรถจมน้ำก็ต้องซ่อมกันชุดใหญ่นะอย่างที่บอกกันเลยก็ต้องบอกว่ามีการดูแลเรื่องของการรับประกันคุณภาพสีนะครับโดยการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็ติดตามเรื่องคิวการซ่อมให้ด้วยกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเรื่องของค่างวดฟังแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้บางคนบอกเจอน้ำท่วมก็อาจจะติดขัดนิดนึงเอาอย่างนี้ด้านภาระหนี้ครับมีการประสานทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้แล้วนะครับเรื่องของมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดนะครับขยายเวลาชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูกรณีที่อยากจะได้เงินสักก้อนนึงในช่วงของน้ำท่วมนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับท่านก็ลองโทรไปสอบถามไปติดต่อสถาบันการเงินแต่ละที่ดูนะครับว่ามีมาตรการอะไรออกมาในส่วนของการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้บ้างทางด้านของคปภ.ครับตอนนี้ได้มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับที่มีปัญหาเรื่องการเคลมลองโทรไปสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนครับ1186เบอร์นี้ก็สะดวกนะครับลองโทรไปติดต่อดูเพราะมีบางคนก็บอกว่าต้องเคลมคุณบอลแล้วเบอร์ไหนก็ไม่รู้อ่ะสายด่วนนะครับ1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยตอนนี้ก็มีการออกโปรโมชั่นส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับมาดูแลกันในส่วนนี้ด้วยอีกเรื่องนึงสำหรับผู้เช่าเมื่อกี้นี้ก็คุยแล้วถามให้แล้วด้วยมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมนะครับพร้อมกับการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในทราบถึงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับไปเข้าอยู่อาศัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะครับส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่มีมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับใครที่มีปัญหาเดือดร้อนสายด่วนสคบบนฝากไว้หน่อยนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจดไว้นะครับอยากจะถามรายละเอียดต่างๆสายด่วนสคบมีครับ1166นะครับมีแอปพลิเคชัน OCPB Connectแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสคบก็ได้นะครับเพื่อที่จะติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆภาระหนี้อย่างที่บอกพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยนะครับใครที่แบบไม่ไหวบอกว่าเจอน้ำท่วมแล้วก็เจอปัญหาต่างๆไม่สามารถจะผ่อนค่างวดต่างๆได้เขามีมาตรการตอนนี้ออกมาแล้วนะลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูผู้ที่เดือดร้อนแต่ว่าต้องนำเรียนนิดนึงว่าเป็นไปตามแต่ละเงื่อนไขของสถาบันการเงินอันนี้ก็ต้องโทรไปแต่ละที่นะครับดูซิว่าแต่ละที่เขามีสิทธิพิเศษหรือว่ามีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับก็ลองโทรไปติดต่อลองโทรไปสอบถามดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับไปหาข้อมูลมาให้แล้วเพราะว่ามีหลายๆคนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับความเดือดร้อนก็ต่างกันเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำใช่ไหมครับตู้เย็นเมื่อกี้นี้ก็มีบอกมาโทรทัศน์จมน้ำขนมาไม่ทันคุณบอลน้ำมาเร็วมากนะครับรถจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำนะครับเรื่องของค่างวดผ่อนไม่ทันเลยเพราะว่าเดือดร้อนมากจากน้ำท่วมเหล่านี้ก็แต่ละท่านก็มีปัญหาหลากหลายดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ก็สื่อสารถึงกันได้นะครับอย่างที่บอก02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่สำคัญนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสสถานเดิมครั้งที่28ครับ ื่องในโอกาสครบรอบ126ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าในวันพุธที่21ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความรักแล้วก็ความผูกพันนะครับผ่านพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นของสมเด็จย่านะครับซึ่งก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยใครที่ติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับร่วมย้อนรำลึกถึงได้นะครับในวันพุธที่21ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไว้ด้วยมีหนึ่งข่าวครับใครที่เป็นคนกทม.ข่าวดีหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวเลยทีเดียวกทม.ครับล่าสุดยืนหนึ่งครองใจคนสหราชอาณาจักรกทม.คว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026นะครับโดยเรื่องนี้ครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเรื่องน่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็คนไทยแม้ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ากทม.ก็เจอปัญหาหลายๆเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับครองอันดับ1คะแนนสูงเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง97.68 คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ที่ไหนครับปารีสนะครับได้อันดับที่2คะแนนไล่บี้มาเลยครับอันดับที่2ปารีสนะครับที่ 97.14 แล้วก็มีอิสตันบูลได้อันดับ3นะครับก็ได้ไป 96.67 นะครับซึ่งถือว่าเป็นการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 296,356 คนก็ครอบคลุมหลายสาขาเลยครับทั้งด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินแล้วก็สปารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยนิตยสารดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นนิตยสารชั้นนำนะครับระดับโลกเลยทีเดียวที่เขาได้มีการจัดอันดับนะครับแล้วก็ได้มีการโหวตกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาเที่ยวกทม.มาเที่ยวแบงคอกมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าหลงไหลในเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เขาชอบเรื่องอาหารด้วยนะอาหารแบบมิชลินที่สามารถที่จะไปริมรองกันได้นะครับรวมถึงวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยได้คะแนนนำเลยเยาวราชใช่ไหมครับหลายคนไปมาแล้วก็มีถนนทรงวาดนะครับอันนี้ก็ถูกใจนักท่องเที่ยวขณะที่โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยก็ยังได้รับการจัดอันดับนะครับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยผลการโหวตดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรนะครับความโดดเด่นการเป็นจุดหมายปลายทางการมีสินค้าที่เรียกว่าน่าประทับใจเขาซื้อกลับไปก็ได้รับความนิยมชมชอบนะครับรวมถึงรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยนี่คือความนิยมชมชอบนะฮะของคนสหราชอาณาจักรทำให้แบงคอกของเราครับกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับของปี2026นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่ติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นำมาสื่อสารถึงกันในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับมีข้อความส่งมาจากทางด้านของเพจของเราด้วยนะครับคุณพีรวัตรที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลายพื้นที่เลยเข้าไปดูกันหน่อยเพราะว่ามีหลายพื้นที่แจ้งมาเรื่องฝนตกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมีเพจของหลายๆพื้นที่นะครับส่งมาฝนตกหนักแถวแถวเดอะมอลล์ท่าพระด้วยนะครับช่วงค่ำของวันนี้ดังนั้นการเดินทางต่างๆนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับมีจุดของอารีก็ฝนตกหนักช่วงเวลาโอ้ภาพข่าวนี่ลมแรงเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ของอารีรัชดาภิเษกแถวแถวหน้าเอสพลานาดก็ฝนตกนะครับช่วงค่ำของวันนี้ครบสูตรลาดพร้าวจตุจักรวังทองหลางนะครับมีห้วยขวางดินแดงพญาไทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นศุกร์ต้นเดือนแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเตรียมที่จะเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT มีการลงเอาไว้นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงพื้น ื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดราชบุรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับลงพื้นที่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านไปติดตามนะครับไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับวันนี้9ตุลาคม2569นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ครับที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีก็ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนนะครับไปเยี่ยมเยียนไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าทั้งติดตามสถานการณ์เรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปรับทราบปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะครับรวมถึงต้องบอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบ้านโป่งที่ราชบุรีตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาคือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่การเกษตรที่พี่น้องประชาชนที่ราชบุรีได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับก็ต้องบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ที่แม่กลองนะครับ9ตุลาคมเนี่ยระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของแม่น้ำแม่กลองด้วยทางจังหวัดราชบุรีก็เรียกว่าตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้บูรณาการจากทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ติดตามทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านโป่งนะครับโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับก็มีการคาดการณ์ว่าฝนก็คงตกอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันในวันที่10ตุลาคมนะครับยาวไปถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ที่เดือดร้อนก็ต้องติดตามสถานการณ์กันกรณีมีการเตรียมครับเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับอุปกรณ์รวมถึงติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือการติดตามกันอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตั้งแต่วันที่9ครับถึง13ตุลาคมครับก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามรายการอยู่ก็ฝากสื่อสารกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนในทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆทั้งในเพจของเราครับก็ได้มีการลงเอาไว้ทีมข่าวก็ประสานกันวันที่9นะครับย้ำกันนิดนึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้พรุ่งนี้นะครับวันที่10ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้11 12 13นะครับเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่เป็นการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้ครับเราก็จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับบลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
12: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
19: ้แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6934หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการ

0: ค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราสารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิต

0: ยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
3: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
5: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
4: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Whoa.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
12: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้ๆพี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซปนะคะซึ่งครม.เนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซปค่ะพ.ส.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตและก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไข้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสปช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูสิบเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการใช้ซิดยูสิบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยตัวมันก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะ

0: สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
3: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมนบค.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของนบค.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในนบค.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนบค.ด้วย
2: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอียเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
5: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
4: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อ

0: หารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้กพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
3: ายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GIกุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
5: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิระวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีปรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดีย ประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
11: ในมุมจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี้ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
10: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง ตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
13: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มื่นว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซูเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็จรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบมองโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต้องหักที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่กับที่บายบริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐช่วงเบรกแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันนะคะดิฉันอยากนำประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ได้ว่าเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าความหวานนั่นก็คือลำไยค่ะคุณผู้ฟังคะลำไยนะคะเป็นผลไม้ไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนเนื้อขาวๆอมชมพูหรืออมเหลืองรสหวานหอมอร่อยที่ใครก็ชอบแถมคุณค่าทางโภชนาการนั้นมีอีกเยอะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินต่างๆมากมายค่ะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะรับรองว่าดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าลำไยจะมีสรรพคุณอะไรบ้างอยากให้ทุกคนตามมาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของลำไยผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์นั้นได้แก่ตั้งแต่ใบเลยค่ะใบนี่สามารถรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะแก้ไข้มาลาเรียหรือนำใบลำไยประมาณ 10-15 กรัมเนี่ยมาต้มน้ำดื่มทำเป็นน้ำชาจิบแก้วหวัดได้ค่ะลงมาที่รากค่ะรากของลำไยนั้นจะช่วยรักษาอาการช้ำในแก้อาการตกขาวและก็ช่วยขับพยาธิเส้นได้ได้ด้วยค่ะไปกันที่ดอกของลำไยค่ะดอกของลำไยนั้นสามารถแก้นิ่วแล้วก็ลดหนองได้ส่วนเนื้อของลำไยจะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับบำรุงประสาทขี้หลงขี้ลืมใจสั่นบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ด้วยมากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเมล็ดของลำไยยังช่วยแก้ปวดขับปัสสาวะโดยนำเมล็ดลำไยที่นำเปลือกสีดำออกมาแล้วทุบแล้วนำไปต้มกินหรือนำเมล็ดลำไยที่คั่วแห้งแล้วมาบดเป็นผงเป็นชงกับน้ำกินครั้งละประมาณ 15-20 กรัมก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและอาการอักเสบนะคะของลำไส้ได้เปลือกค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เปลือกของลำไยนะคะช่วยแก้อาการมึนทำให้ตานั้นสว่างลดรอยแผลเป็นในบริเวณที่น้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะประโยชน์ของลำไยไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อยีสต์ต้านการเป็นพิษต่อตับลดความวิตกกังวลปกป้องเซลล์ประสาทและปกป้องสมองลำไยยังลดความเหนื่อยล้าต้านเชื้อไวรัสอักเสบซีและปรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์และลดแบคทีเรียไม่ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ลำไยช่วยให้เรานั้นเจริญอาหารบำรุงดวงตาบำรุงหัวใจเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินมากไปกว่านี้ค่ะลำไยยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้ผิวพรรณดีมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสมองและรักษาอาการเครียดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและการดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีค่ะแต่ข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังของการกินลำไยเนื่องจากลำไยนั้นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะดังนั้นเราจึงควรกินลำไยในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ควบคู่ไปกับผลไม้อื่นด้วยโดยเราควรกินประมาณ 6-10 ผลต่อวันแต่หากเป็นลำไยแห้งเนี่ยควรกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะเพราะลำไยแห้งเนี่ยมีน้ำตาลสูง

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดและเจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการกินลำไยเลยนะคะการกินลำไยร้อนๆในแก้อย่างไรวันนี้ค่ะลำไยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเมื่อกินเข้าไปมากจะทำให้เกิดร้อนในมีวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะตามให้มากๆหลังกินหรือดื่มน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่า1แก้วผสมเกลือประมาณครึ่งช้อนชาน้ำสมุนไพรหรือจะกินผักผลไม้สดที่มีน้ำตาลนะคะที่มีน้ำเยอะๆตามลงไปก็ได้เช่นกันหากอยากกินผลไม้ดับฤทธิ์ร้อนของลำไยควรเป็นมังคุดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะของประโยชน์ของลำไยวันนี้จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนโยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณงานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIREซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะ Retire หรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์ของหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองยามแก่เฒ่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดนึงก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการเดินตามแนวคิดนี้นะครับต้องประหยัดและก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดรวมถึงต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้ตอนแก่นั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินตามแนวคิดของการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับก็มักที่จะเริ่มจากการคำนวณเงินที่ต้องการในอนาคตตามกฎที่ชื่อว่ากฎ 4% นั่นก็คือเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะสามารถนำเงินเก็บออกมาใช้ได้ 4% ต่อปีโดยเงินไม่หมดไปนะครับควบคู่ไปกับการยึดหลักที่ว่าควรจะมีเงินเก็บ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีในปัจจุบันทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแยกออกจากเงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับ ผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งและก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตามแบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนข้อให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณไหมหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไหมจะลำบากไหมนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองและก็ข้อที่4หากคิดที่จะแต่งงานนะครับก็ให้มองหาคู่ครองที่ทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโอ้ข้อแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อปีมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับก็คือให้รู้จักอดออมเพื่อเพิ่มเงินออมเช่นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงสัก 10% หรือลดทอนค่าใช้จ่ายประจำวันลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 25% และจะต้องมีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรบ้างซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวันๆเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็ทำให้เราเกิดความตระหนักคิดแล้วทำให้เราเกิดอีกวันนึงนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะ มีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนเกษียณเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช่ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทน์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพอแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะแล้วเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะล่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมผสาน

0: มาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย
1: ์ยังไม่ตกค
0: ่
1: ะ
0: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
1: มัน
0: จะ
1: ม
0: า ยังลดไม่เต็มที่เลย ให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
0: โอ้ไขมันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนา
1: ะ
0: อะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีก็จะเป็นประโยชน์ไปอ่ะเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสม นะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจากอาหารที่มีไขมันเนี่ยประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันนึงต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
0: ่
1: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันนึงเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นะคะหน้าที่ของไขมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองรวบรวมประโยชน์มาให้ฟังกันข้อแรกเลยก็คือแน่นอนว่ามันให้พลังงานและให้พลังงานสูงกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ย1กรัมมันจะให้พลังงานประมาณ4 กิโลแคลอรี่ แต่ว่าไขมันเนี่ยมันให้9นะมันก็เกือบ2เท่า นะคะมันก็เป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงนะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำรองในร่างกายเนาะอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยบางคนอดอยากไม่ได้ไปซื้ออะไรยังไงมันก็ดึงไขมันสำรองมาใช้ได้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น นะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของ

0: ไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็ก DHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่าวิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กัน
1: uh-huh.
0: บางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยได้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงออกไปทำงานได้นะคะไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดีคือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำให้รีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับ กับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซพเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะ หรือขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E Kวิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะถ้าเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะคือมันจะอิ่มช้านะแต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล่นๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง คือเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากเพราะมันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมันมีรสชาติที่เรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยอ่ะมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีหนึ่งทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ
1: ครับ
0: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตคือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซ
1: ึ่
0: งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือเป็นไขมันดีนะคะอ
1: ั
0: ลมอนด์ถั่วลิสงเบบมะม่วงหิมพานต์ ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวเออก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนมะเขือเทศนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะไอ้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยแล้วก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยนะน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัทนะคะเมล็ดเจียเมล็ดแฟกเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมู3ชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันทรานส์เลยเนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอในอาหารพ่อซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมันนะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะเสลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะก็จะแสลงกับ อาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วยบำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยถ้าลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
1: คือ
0: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมด
1: uh-huh.
0: นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมันเซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีลดมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆเนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดง
1: นั้
0: นจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารลดมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อฟักทอง
1: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
0: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะ อย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย
1: oh.
0: เออแล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: uh-huh.
0: แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ
1: uh-huh.
0: คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
1: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์02-290-0473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะหลังเบรกโทรกันมาได้ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
6: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ้า
5: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
6: เจ้า
5: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีเจ้า
7: ค่ะ
6: โทรมาจากแม่อายเจ้า
7: ค่ะ
6: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
7: ติดต่อกันได้ไหมคะ
6: ติดต่อได้เจ้า
7: อ
6: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
7: โอ้คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
5: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อน
7: ค่ะ
5: ตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันไหมอาจารย์น่าจะเกินไหม
7: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไว
5: ้ใช่ใช่ใช่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
7: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
6: เป็นย่าเจ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นขึ้นเศร้าเจ้าคิดถึงร้านเจ้า
7: อ๋อ
6: คนในการเยอะเจ้า
7: แล้วเขายังอยู่บ้านไหมล่ะคะ
6: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าสีป้อมไม่ลูกเจ้ามีน้องตัวน้อยตัวคนหนึ่งเจ้ากำลังได้เข้าเดือนเจ้า
5: ครับ
6: อยู่บ้านกับเบาบ้านแจ้งเจ้า
5: ตอนนี้เท่าที่คุยเป็นไงบ้างเขากินอยู่มีของกินของใช้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะ
6: เจ้าย
5: ังอยู่ได้
6: มีของต้องไปส่งเข้ากองเจ้า
5: อ๋อครับครับมี
6: ติดตามรับฟังจากแม่อายเจ้าเคยไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศเจ้าตอน
5: นั้นเคยมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศด้วยนะ
6: เจ้าอยากถามว่าส่วนสมุนไพรของท่านพระยาเจ้าอภัยภูเบศนะเจ้าน้ำท่วมกับเจ้า
5: ที่โรงพยาบาลท่วมครับตึกเจ้าพระยาก็ท่วมครับท่วมอยู่ครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะฮะ
6: ค่ะส่วนสมุนไพรก็ท่วมหมดครับเจ้า
5: สวนสมุนไพรน่าจะไม่ท่วมมั้งเพราะอยู่ที่สูงครับ
6: อ๋อเจ้า
5: ครับครับโอเคโอเคเนาะให้กำลังใจนะก็มีอะไรคิดจะเป็นห่วงก็โทรไปคุยกับเขาบ่อยๆนะ
6: เขาบอกว่ารับโทรศัพท์เจ้าเพราะว่า
7: น่าจะยุ่ง
6: ช่วงผมไม่คิดว่าน้องช่วงผมคิดว่า
5: ก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยแล้วกันจะได้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: ก็เป็นห่วงกันและกันเนาะธรรมชาติและยังเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยาย ยายปิดวิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
9: ปิดแล้ว
5: คุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
9: อยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานไออะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมออาจารย
10: ์ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเราด้วยติดต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
9: แล้วไอ้นั่นล่ะเต้าหู้อะไร
10: กินได้หมดล่ะค่ะแต่ว่าเราก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
9: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะ
10: ใช่กินได้ค่ะ
9: กินได้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
5: แต่ไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
10: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยแล้วก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
9: นู่นเดือนมกราคมหมอก็จะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
10: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
9: จ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่นานนานนานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
10: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ไตคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันนึงอ่ะเยอะมากนะประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนน่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ในผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
10: กินได้แต่ถ้าแต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็ดหนูคิดว่าการกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ๋อแต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันกลัวมันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
10: ก็กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
5: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์อาอธิบายยัง
9: เข้าใจแล้ว
5: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะ
9: ค่ะ
5: โอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะ
9: ค่ะ
5: ปัญหาหลักๆคือต้องลดอาหารเค็มลดจัดทั้งหลายพวกโซเดียมนะครับ
9: แต่เค็มพวกเค็มปลาลงปลาล้าไม่ได้ทานไม่ได้
5: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับรสเค็มรสเค็มต้องลด
9: ก็ทานนิดหน่อยอ
5: ่าพอได้ผมจะลดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า
9: ทานไม่ได้แพ้ไง
5: ดีเลยครับก็ดีแล้วมันก็ทำให้เราลดภาระของไตได้ด้วยครับ
9: จ้า
5: เคลียร์เนาะจ้าสวัสดีจ้า
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ต่อครับต่อครับดีฮะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
11: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชนบุรีค่ะ
5: ช
11: นบ้านอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ200มากไปไหมคะ
10: 200พอดีเหรอคะ
11: ค่ะ
10: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
11: เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
5: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้ว
10: อย่าได้ให้เขาบอกกัน
11: 123ค่ะ
10: LDL 123
5: ต
11: ่
5: อต่อมีอะไรอีกเรามา
11: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
10: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
11: ใช่ค่ะ
10: เมื่อ
11: สามเดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
10: อันนี้คอเลสเตอรอลรวม
11: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค
10: ่
11: ะ
10: มัน
11: ลดค่ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทาน
10: เป็น
11: อะไร
10: ไหมคะล่าสุด LDL มัน1เท่าไหร่นะคะ
11: 1-2 1-2-3ค่ะ
10: วิทำไมลดลงมาจากเดิมเยอะเลย
11: ก็ไม่ได้ทานอะไรทานอาหารปกติเลยอันนี้เป็นอะไรดีหรือไม่ดีคะเนี่ย
10: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: เบาหวานไม่เป็นเบาหวานวัดเดือนอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะวัดตัวเองบางทีก็100บางทีก็140บางทีก็100อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน120ตลอดเลยค่ะถ้าอาหารเยอะๆมันก็น้ำตาลกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะถึงไม่เกินแต่120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
10: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของการคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
11: ้ค่ะ
10: ห
11: มอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
10: ค่ะ
11: ตอนนี้หมอบอกว่า
10: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
11: ค่ะ
10: ใช่คือถ้าดูจากตัวเลขอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกิน เกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
11: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
10: ของคนไข้100เท่าไหร่นะคะ
11: คอเลสเตอรอล200นะคะ
10: 200เป๊ะเหรอ
11: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
10: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
11: อ
10: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL เท่าไหร่นะคะ
11: LDL
5: 1 2 3
11: คราวที่แล้ว142อยู่ๆก็ลดมาเอง
10: เหลือ1 2 3ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
10: 1 2 3ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
11: 173เมื่องวด
10: ใช่ต้องลดกว่า
11: เดือนที่แล้ว181ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
10: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไรด์อ๋อ
11: ลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
10: หวานกับขนมจ้ะ
11: อ๋อขนม
10: หวานกินหวานกินแป้งกินขนมก
5: ินมาก
10: กว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค
11: ่
10: ะ
11: อ๋อครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
10: แต่ก็ถือว่า
11: น่ายอมตรวจ
10: คุมอีกนิดก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
11: ่
5: โอเค
10: ก็บอกหมอเข้าไปตามตรงอ่ะเนาะ
5: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
11: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้สมุนไพร
5: จะเอาลดตัวไหนครับ
11: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย
5: ไตรกลีเซอไรด์โอเคอาจารย์มีสมุนไพรไหมลดกลีเซอไรด์ลดไตรกลีเซอไรด์
10: ค่ะมะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
11: อ๋อไผ่
5: ครับ
11: อ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
11: ทั้งคุณบรรลงคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
12: ฮัลโหล
10: จ้า
12: ฮัลโหลค่ะฮัลโหล
10: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณประโลม
5: เชิญครับ
12: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจโตเป็นมาได้10ปีแล้วแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5ฟอง10ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้ให้หยุดกินของที่หมอคุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวแม่ก็อยากกินของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโกทอดมันใช่ไหมคะ
10: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่จริงๆวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินวันละ2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไขมันมันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
12: ค
10: ่
12: ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะว่าแล้วที่นี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24เมื่อเดือนที่แล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นทุกวันแล้วก็อาหารส่วนมากป้าจะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักกันนะกับพี่นะคะแล้วก็
10: ดีดี
12: ค่ะแล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
10: อ๋อประเด็นคือ ปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
12: ค่ะ
10: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบรัดๆหรือยังไงคะ
12: บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่ก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนพวกปวดเหมือนกับเส้นโลหิตจะแตกเลยเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
10: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
12: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะพวกปวดหัวแล้วบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวตึงหัวเอามือขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
10: อ๋อแล้วกินยาไม่หายเหร
12: อทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนั้นหลายๆวันปวดทีนึงอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
10: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกับอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
5: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับ
12: ค่ะ
5: ครับ
12: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะพวกพยายามไม่เครียด
5: ดีครับดีครับ
12: คือว่าทุกวันนี้ป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเต
5: ้
12: นได้ด้วยทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง
5: ดีครับ
12: ป้าพยายามจะไม่เครียด
5: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
10: ครับแล้วก็ยาหอมยาหอมกินได้นะเวลาปวดห
5: ั
10: ว
5: อะไรนะ
10: คุณหมอจัดยาให้มากิน
12: ให้กินยาขยายริมเลือดยาลดไขมันด้วยพวกกินหลังอาหาร
5: หมดเวลาก
12: ินมื้อเย็น
5: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
10: ครับครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
21: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอร์รูมบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันท์มาลีรายงาน
14: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
22: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
14: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดอ่อนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
23: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มนางพาณีหรือปลัดอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบานเชิญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แต่ที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตัดใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org เมื่อส่งเงินเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าค่ะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: เชิญบอนก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพ
0: เจ้าค่ะ
1: พระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี
0: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจเจ้าค่ะ
1: บางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี้เ
0: ออดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ก็75ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดรอรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกเนาะพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเรายืนอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันนะว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ไกลจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่มาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: อาจารย์จำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเอกก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นรักษาดินแดนเรียนรอดอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตอลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะอุ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นนี่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองนี่เห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมากนี่ทำไงหนีก่อนเลยวันวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นปุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นนี่ก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลเท่านี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีเท่านี้กองม้าก็มีเท่านี้กองรถก็มีเท่านี้กองราบก็มีเท่านี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบที่สองนี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่สามก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเคลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะว่าความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคงแบบมันสะทันสะท้าเลยอันนี้คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ระทมระทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกล้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงคือกล้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่แบบบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
0: จ้า
1: เราได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่สามทีนี้มาข้อที่สี่ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดก็อะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกลก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่สี
0: ่เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่5ก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่5เราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเลยเอ้าข้อที่5นี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: ยังได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่5ประเภทนี้รอดหมดนะปีนว่า4ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็จะพูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบนั่นนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยอุปไมยกับอะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของบรมจันทร์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณชัยสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสพเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ4 5อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงกลีขึ้นมาโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่1ใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่
0: คร
1: ู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคาที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคาเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณชัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอัดบา

0: ผู้หญิงเขาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเราสาม
1: เจ้
0: ั
1: า
0: คคี
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ันดีกว่าด้วยการแบ่งกันแล้วกันแล้วเธอก็ไปอยู่กับคนนี้7 วันมาอยู่กับคนนี้7 วันก็จึงเป็นระบบที่เราเป็นโสเภณีโสเภณีนี่คือผู้
1: เจ
0: หญ
1: ้
0: ิ
1: าง
0: ที่
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีความสวยงามแล้วก็แบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสเภณีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพัฏฐาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็นแม่ของนางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีแล้วนี้พอแบบว่าคอนเซปต์นี้มันเจริญเติบโตคิดว่าก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขา2อยู่ที่เมืองราชกฤตนางสิริมาในอยู่ที่เมืองราชกฤตโอเคครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าผมว่าได้ศึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องศึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเธอจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรืองนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
1: อัน
0: นี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้ศึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้ศึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเผอิญรูปนี้ไม่ได้ศึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่1ว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพธิ์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉย
1: ๆยัง
0: ไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่1
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่อมาก็ที่2เปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่2นักบวชประเภทที่2เนี่ยก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระอาจารย์หมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้า
1: เจ้าค่ะ
0: กรณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้นี่ยกเป็นเคส
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วต้องศึกเนี่ยนะยอมศึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเป็นคนคอยบรรณบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารแล้วจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วปีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ขนาดว่าหิ้วปีกออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่2นี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึง แต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไ ไม่ได้ล้างบ

0: ตด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้สึกอันนี้คือจะมาตกในเคสที่สองนักบวชประเภทที่สองนี้พอดีเลยว่าได้เห็นแล้วแบบโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเปลี่ยนไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
1: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันเกิดในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้เคสตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะสึกไม่ได้คิดจะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
1: จริงเหรอเจ้าค่ะ
0: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำใหเกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินชัยมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต
1: ่
0: ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมีทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่แบบว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำให้ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณในใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางคารวาสเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่เมื่อพอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะ แต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได
1: ้ถ้
0: าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยู่ในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่4คือตาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อ5แล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอาสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้ละได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยถ้าด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเราหรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างงั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราติดตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงคลีมาเป็นผัสสะ
1: เจ้าค่ะ
0: ราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยอย่างนี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในพระนิพพานมุตตการเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้นร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกนู่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกเนี่ยออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากผัสสะนั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผัสสะบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะผัสสะเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสยาให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะ กิเลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากมากก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากมากต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกายโดยที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่ห้าเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้ไหมถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยนั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งผัสสะนั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะได้มาแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู่
1: เจ้าค่ะมีให้เห็นกันนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาก็
1: ค
0: ือมาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมารักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นได้เห็นว่าสวยงามยังไงเราบอกว่าไปนอนซมอยู่ตั้ง7วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถารเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถารในข้อ3แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืดก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบว่าเอาชนะได้เอาชนะได้ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
0: เทวทูต
1: จริงที่พิสูจน์ได้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
0: ่
1: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
0: นักรบ
1: นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: 76ก็อุปมาอุปไมยด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้วก็ต่อสู้กันนี่คือประสุทธิ์ที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันแล้วลงอาวุธกันแล้วประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นะประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ข้อที่1
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาด้วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
1: เจ้าค่ะ
0: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
1: เจ้าค่ะ
0: ตายในระหว่างการรักษาคือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือว่า ไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีไหมถูกไหมข้อที่4นี่คือ
1: ด
0: อย่
1: ี
0: างน้อ
1: เจ
0: ย
1: ้าค
0: ยั
1: ่ะ
0: งหายจากการบาดเจ
1: เจ
0: ็
1: ้
0: บ
1: าค่ะ
0: ส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอ้ตอนไปต่อสู้แบบว่าประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ถือว่าดี
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75แล้วว่า
1: เ
0: ก
1: จ
0: ็
1: ้า
0: จะ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: แยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเพียงชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียดแทงจิตพอมีราคะเสียดแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสึกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็มีที่ว่
1: เจ
0: า
1: ้าค
0: บ
1: ่ะ
0: างทีพระอยู่ในวัดอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านว่าทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้สึกไม่ให้สึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วลาสึกกับที่ไหนไม่ได้สึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มี
1: เจ้าค่ะ
0: แบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือถอดผ้าเหลืองเลยสึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้สึกนะคือการสึกไ
1: เจ
0: ม่
1: ้า
0: ส
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: บูรณ์
1: เจ้าค่ะ
0: การสึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทําอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาสึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะสึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือน
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะสึกไปครองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะสึกไม่สึกสึกดีไม่สึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดจะสึกสึกให้มันจบไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดเออช่างมันซะสึกเดี๋ยวนี้แหละสึกเดี๋ยวนี้
1: กลับ
0: คิด
1: บ้า
0: อย
1: น
0: ู่
1: เลย
0: เออกลับบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่ยังไม่ถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เออยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลกาล
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลการะพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างน้องคนกลางคือมัชฌิมกาลเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
1: เ
0: พราะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
1: ะ
0: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: คิดคนละอย่าง
1: หมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดองค์วัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กเนี่ยโอ้ยคิดว่าพี่เรานี่ทำกรรมหนักที่มันจะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาตรนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุขคนละอย่างคนละอย่างเนาะทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆพระกุมารจุลการเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดถูกพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลย เพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไง อาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้บางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลือง พระจุลการนี่คือเข้าเคสในนักรบห้าประเภทนี้พอเขาถอดผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมยอมไปปล่อยไปยอมไป
1: เคสที่สี่เจ้า
0: เคสที่สี่ในข้อ75นะเคสสี่ในข้อ75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่หนึ่งเลยในข้อที่76ว
1: ่
0: ายังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาสึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาสึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่2เราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลการเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่าเรียบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับมายังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่สองคว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์แบบหมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงไว
1: ้
0: ว่าอาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสึกลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่สองในกรณีของข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคต่อไปประการที่สามประการที่สามก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกแล้วคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสมมติถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธราชานี่แหละจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7วัน
1: เจ้าค่ะ
0: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7วันเลยก็จะว่าอันนี้คือแบบจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริพรมชันมันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
1: ์
0: แล้วพูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละ ก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าแบบตายตายจากการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บบาดเจ็บแล้วเขากลับมารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยละอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฝืนอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอันนี้คือจะประเภทที่4ประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5ประเภทที่5นี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่5ประการที่5ในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธคือเรื่องไม่พอใจก็เป็นได้อ่ะทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เงี้ยในข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือประการที่1กับ2ใช่มั้ยคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วสึกไปแล้วใช่ไ
1: หม
0: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
1: โอ้เจ้าค่ะ
0: นายมหากาณีมีภรรยา8คนนู่นน่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: 2เท่านะเจ้าค่ะ
0: 2เท่าขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหากาณภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหากาณซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ดาราศึกไปทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคนอื่นก็จะกลับกัน
1: เจ้าค่ะ
0: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ย พระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้เหรอว่า มหาการกับจุลการเนี่ยมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นเขาออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8คนนะคุณใจก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิงเข้ามาอย่างนี้มันจะมาทำอะไรเนาะหลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรท่านด้วยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณชัยเข้าสมาธิชั้น1 2 3 4ปุ๊บกำหนดก็เรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็ห่อขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนนั้นออกมาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับบ้านกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันจิตของจุลการที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันก็โค่นลงแล้ว
1: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกกับภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ข้างในลมพัดมาทางไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจคนละอย่างเดี๋ยวทำไมถึงจำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่5อันนี้คือ2ระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังครับวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาตาธิยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกใน2พระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะอย่างที่เรียนมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: จำบานจำบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะพูดกันในสัปดาห์หน้าตรงนี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญสองพระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76เจ็ดสิบไปถึง74จะมาพูดในคราวหน้าเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก ื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
9: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self-service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมาเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจะถึง7 โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: live นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ยแต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่
0: อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: 4 คูณ 100ได้มั้ยของคุณเอเวลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู
0: ่ของผมก็ฉันก็ไกลนะถ
1: ือ
0: เป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตรอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: ค
0: ือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยวันที่10จนถึง11ตุลาคมจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้ว อ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณส่งสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาคมโดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือ นครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวล น้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำรู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยกันสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ผ้า
1: เนี่ยผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉัน
1: ไม่แน
0: ่
1: ใจว
0: ่
1: าเมื่อกี้ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ย7โมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดี

0: เขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ9โมง10โมงอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทมปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนอะแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
0: ้
1: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายๆสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลน2ล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
0: ม
1: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า Second Brand หรือว่า House Brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีในประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าโอ้กว่าจะรอให้ครบทั้งจังหวัดนี่30วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วย ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
1: ได้เลย
0: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดนะแต่ว่าพอรอบ

0: เป็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง1ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346
1: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350ล้านเลยนะ
0: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จากก้าวกระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเขาบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่สามารถรวบรวมข้อมูลของการของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วปภ.รวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินออมสินก็รีบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
1: พูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังไงก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
0: อย่างเรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนอะแล้วก็ไข่ไก
1: ่ค่ะ
0: เออนะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาก็จะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
1: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยไหมน้องต้นกินเจ
0: วันนี้กินเจต้นไม่ได้กิน
1: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิด
0: เ
1: พราะว่าพอช่วงเนี้ยมันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
0: อาจจะหายากเรื่องของอาหารนะในไหนก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ย เป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในทั่วในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะนะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื้อกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนอะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนอะโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนอะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที่อาจจะซ่อนอยู่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างหนึ่งจากน้ำท่วมนะครับ
1: อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรา
0: เ
1: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าของเราอย่างเงี้ยนะ
0: ดมเข้าไปเนอะบางทีมันก็ไม่รู้
1: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคินนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
0: อ
1: ันเดี๋ยวมาขอดู
0: คอมเมนต
1: ์กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะม
0: ี
1: คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากแล้วขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
1: เช็คอิน
0: พี่ทองใสนะครับพ
1: ี่
0: ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
1: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: มีพี่ไก่เกศสยอง พี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
1: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทองฟ้าแล้วนะ
0: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนอะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
1: คุณพงชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
0: ้
1: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมได้สิถ้าฝนไม่ตก
0: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า7โมงอย่าเพิ่งตกลงมานะ
1: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
0: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
1: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้
0: ขอบคุณครับก ินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เคร่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
1: ้
0: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณพฤกษ์แก้วพิบูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
1: ี๋
0: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวัน ให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลขสีตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีของร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับว วันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินเงินทองทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนยอดหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันนะ
2: QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
1: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนื้อ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการส่วนการคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
2: ่
1: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแร
2: ม
1: เพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
2: คันนะ
1: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มานี่แหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
2: มาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMFWorld Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไงตกลงวันไหน
1: เปิดวันไหน
2: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
1: ้
2: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดง เอกอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
2: โอ้โหนะนี่คือเราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรออันดับ1สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ย
1: นะ
2: กรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก
1: ็
2: ต
1: ้
2: องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7 โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทย